0: กลับมาเป็นที่สนใจเรียกว่าอยู่ในเรดาร์ของนานาชาติเพราะไทยไม่ใช่เพียงแค่ประเทศผู้ผลิตสินค้าแต่เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานโลกนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางการทูต 2.0 หรือการทูตที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประชาชนจับต้องได้รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสาสำคัญคือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมรวมทั้งชูจุดแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคด้วยจุดแข็งด้านเสถียรภาพทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับการสนับสนุนซึ่งการทำงานในรูปแบบทีมไทยแลนด์ความคล่องตัวในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการผลักดันประเทศไทยไปสู่แถวหน้าของเวทีโลกต้องสำเร็จอย่างแน่นอนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: ต่อกันที่ผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจซันเดอร์แลนด์ชนะเชลซีที่เหลือ10คน2ต่อ1เวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะลีดส์ยูไนเต็ด3ต่อ0ไบรตันแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ต่อ3ท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะเอเวอร์ตัน1ต่อ0แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้แอตแลนต์วิลล่า1ต่อ2ลิเวอร์พูลเสมอเบรนท์ฟอร์ด1ต่อ1คริสตัลพาเลซแพ้อาร์เซนอล1ต่อ2ผลการแข่งขันฟุตบอลกาโชซาเรียอิตาลีนัดปิดฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจนาโปลีชนะอูดิเนเซ่ที่เหลือ10คน1ต่อ0โตริโน่เสมอยูเวนตุส2ต่อ2เอซิมิลานแพ้กายารี1ต่อ2และผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนนัดปิดฤดูกาลบิยาเรอัลชนะแอตเลติโกมาดริด5ต่อ1ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบแรกเจอวันนี้เอเพสซี่เพอริคาร์ดนักขวนลูกสกัลลันขวัญใจเจ้าถิ่นมือ83ของโลกแพ้โนวัคโจโควิชคู่แข่งมือ4ของโลกและเป็นมือ3ของรายการจากเซอร์เบีย1ต่อ3เซต7ต่อ5 5ต่อ7 1ต่อ6และ4ต่อ6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: และขณะนี้การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยจำกัดจำนวนสิทธิ30ล้านสิทธิ์ล่าสุดเมื่อเวลา6นาฬิกา58นาทีมียอดคงเหลือ15ล้าน 115,477 สิทธิ
3: ์เรียนรู้ที่จะมองเห็นความสุขต่างๆจากสิ่งรอบตัวเพราะความสุขอยู่ไม่ไกลด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตส่งยื่นลาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่น

ของปวงประชา24ตุลาโน้มอาลัยโดยสำนักนายพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงออก

การประชุมชี้แจงและสั่งการต่อผู้บัญชาการหน่วยเครื่องตรงกองทัพบกครั้งที่8ทับ2569วันนี้นะกองบัญชาการกองทัพบกเริ่มวันนี้แล้วไทยช่วยไทยพลัส60เศษเปิดประชาชนร้านค้าลงทะเบียนรัฐบาลหวังกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนักเรียนในร้อยไทยสร้างชื่อผลการเรียนดีเยี่ยมและขีดความสามารถโดดเด่นรุ่นปี2026ได้แก่นักเรียนในร้อยพีรวัตรชูศักดิ์และนักเรียนในร้อยลมพยศพัชรพงษ์เพลินณโรงเรียนในร้อยทหาร6สหรัฐเวสต์พอยต์รัฐนิวยอร์กสะท้อนศักยภาพกองทัพไทยในเวทีโลกกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109ตุ่มเข้มชายแดนตรวจยึดยาบ้า3กระสอบ1ล้าน8หมื่นเม็ดพื้นที่บ้านสงาวอำเภอเมืองจังหวัดเลยหน่วยนำของกลางยาบ้าไปยังสถานีตำรวจภูธรปากชุมดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของจีนมณฑลซานเซเสียชีวิตอย่างน้อย82ศพทางการจีนระดมค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางการตั้งคำถามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของเหมืองวิกฤตเอโบลาระบาดหนักในเดอะคองโกองค์การอนามัยโลกยกระดับเตือนภัยขั้นสูงสุดล่าสุด3อาสาสมัครกาชาดเสียชีวิตจากการจัดการศพที่ติดเชื้อสายพันธุ์มูลิเกลที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันสั่งระงับเที่ยวบินเข้าออกพื้นที่สีแดงด่วนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดีค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์25พฤษภาคม2569ดิฉันนุ่นภาสวัสดิ์สวัสดิ์ค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมากนัทมนพัฒนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมพศมากวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
0: หลายท่านทักทายเข้ามาแล้วคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตค่ะ
1: สวัสดิ์ชาดาจากอุบลราชธานีครับ
0: ค่ะคุณนัทวายโยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับนี่นะฮะ
0: หลายท่าน
1: เช้าๆนี่ก็จะมีคุณวิทยา
0: ใช่ค่ะ
1: จากบางกรวย
0: หลายคนก็แซวว่าเอ๊ะท่านชื่อแฟนคลับได้แล้วนะ
1: คุณนัทวายจากจันทบุรีนะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณโอไทโรก็เข้ามานะครับและอีกหลายๆท่านนะครับทักทายเช้าวันจันทร์วันที่หลายคนตื่นในเช้าเพื่อที่จะรีบลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม
0: ใช่ค่ะช่วงท้ายเดี๋ยวนี้พูดคุยกันค่ะ
1: ครับในช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างบางคนบอกยังหมุนติ้วติ้วติ้วอยู
0: ่
1: ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันนะครับเช้าวันจันทร์เป็นวันทำงานรถอาจจะติดหน่อยนะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับเมื่อสักครู่นี้บทเพลงอยู่อย่างจงรัก
0: ใจอย่างพักดี
1: ครับบทเพลงที่มีความหมายนะครับเพื่อให้กำลังใจในทหารของพระราชาทหารของแผ่นดินทุกหน่วยครับเมื่อวานนี้24พฤษภาคมเวลา18:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรนาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนาวบินและกษัตริยาธิราชวิทยาลัยพระจอมพระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567ครับ
0: ค่ะคุณเสถียรเมื่อวานดิฉันผ่านมาแถวลานพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะช่วงประมาณ20:30เนี่ยโหเห็นคนบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นคือคลื่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะไปร่วมแสดงความยินดีบางคนมาเป็นครอบครัวเลยคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนนะคะถ่ายรูปสวยงามกันค่ะบริเวณถนนราชดำเนินนอกตรงนี้นะคะ
1: ในร
0: ้
1: อย
0: ห้อย
1: กระบ
0: ี่ในร้อยห้อยกระบี่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจอยจงเกล้าเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปี2567จำนวน230นายค่ะประจำปีการศึกษา2566 3นายประจำปีการศึกษา2565 1นายและจากสถาบันทางการศึกษา

0: จากโรงเรียนนายเรืออากาศนาวีกษัตริยาธิราชเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567 87นายค่ะประจำปีการศึกษา2566 1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567อีกจำนวน6นายด้วยกันค่ะ
1: ส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเข้ารับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายครับ
0: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทุกท่านที่ได้เล่าเรียนมาตั้งแต่นักเรียนเตรียมทหารมาจนจบนักเรียนในร้อยทุกเหล่าทัพเลยนะคะกี่ปีด้วยกันเอ่ย7ปีร่วมด้วยกันเนาะ
1: ครับ
0: สุขีย
1: ินดีกับครอบครัวทุกๆครอบครัวเลยครับลูกชายก็ถือว่าเป็นความหวังของครอบครัวทุกๆครอบครัวนะครับ
0: ค่ะ
1: ต่อไปครับในช่วงเวลาที่เราคนไทย

นั้นคือเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แม่ลักษมณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระองค์ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่จังหวัดหนองคายค่ะเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยผลการปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์พระราชทานระหว่าง 20-24 พฤษภาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะไม่ใช่แค่ที่หนองคายยังมีจังหวัดนครพนมด้วยบึงกาฬด้วยซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับหนองคายชายแดนไทยลาวค่ะขับเคลื่อนการให้บริการทางการแพทย์การสาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทเป็นการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป

0: สาธารณสุข
1: ใช่ครับ
0: นะครับโอกาสนี้ก็ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับแก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายจำนวน500โดสนะครับเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์ในพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันนะครับโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของไทยแล้วก็ยังไม่มียารักษาให้หายขาดนะครับจากนั้นส่งงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรนะครับเพื่อผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยงของประชาชนแล้วก็สัตว์จรจัดที่ไร้ที่พึ่งเพื่อ

0: ทางน้องพงศธีค่ะมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะทางด้านของกรมสรรพาวุธทหารบกค่ะมีการเปิดการฝึกครูพลฉุดชักราชรถเตรียมความพร้อมค่ะสำหรับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในทางด้านของพลโทณัฐพรขวัญแล้วเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีมีการเปิดพิธีไปเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่โรงเรียนสรรพาวุธทหารก็ยังให้กำลังพลชุดครูฝึกสามารถถ่ายทอดการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแข็งแรงสง่างามพร้อมเพรียงซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติเขามีการฝึกท่าพื้นฐานสำคัญด้วยค่ะคุณสุธีอย่างเช่นท่าหยิบเชือกต้องทำให้พร้อมกันนะค่ะท่าวางเชือกท่าถวายมงคลท่าเดินประกอบเพลงบรรเลงในพระราชพิธีก็ใช้การฝึกทั้งหมดเนี่ยร่วม2สัปดาห์ด้วยกันค่ะ
1: ครับฝึกปล่อยปีนี้ก็คงจะได้ชมความงดงามในพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็พวงมาลาหลวงรวมไปถึงตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุขราชนะครับมีระบุผู้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายลอบยิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับ
0: ค่ะขณะที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะท่านพลตรีกรกฎผู้โชติท่านรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมพิธีรดน้ำศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชตำแหน่งผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองจิกปฏิบัติราชการสถานีตำรวจภูธรสายบุรีจังหวัดปัตตานีค่ะ

0: วีรบุรุษผู้กล้าของเราจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างสมเกียรตินะคะมีทั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็ครอบครัวที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของตำรวจผู้กล้าผู้นี้ที่ปกป้องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ความรุนแรงจนสุดความสามารถจนวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
1: จำคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้พลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจของพลทหารราบที่4จังหวัดปัตตานีติดตามผลการปฏิบัติงานแล้วก็การเตรียมความพร้อมของหน่วยณที่ตั้งใหม่นะครับซึ่งดำเนินการมาแล้วเกือบ1เดือนโดยขอให้กำลังพลทุกนายให้ความสำคัญกับ

0: การคลี่คลายสถานการณ์ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่รวมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทั้งการปฏิบัติงานภายในฐานการออกปฏิบัติภารกิจการจัดเวรยามและก็การวางแผนการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความไม่ประมาทอยู่เสมอแม้ทั้งภาคที่4เขายังได้ให้กำลังใจกำลังพลทุกนายพร้อมยืนยันว่าหน่วยเหนือนั้นพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ขอให้ทุกคนร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานและก็ยึดมั่นในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัดครับ
1: ในเรื่องของยาเสพติดค่ะคุณสุธีท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านก็บอกว่ามีความห่วงใยนะในเรื่องของปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทกำชับบอกว่าให้กำลังพลหลีกเลี่ยงและไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดค่ะหากตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะถูกดำเนินการทางวินัยตามกฎหมายตามระเบียบราชการต่อไปส่งเสริมในเรื่องของระบบบัดดี้หรือว่าเพื่อนคู่คิดคอยดูแลช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษากันบางทีออกตรวจในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะคุณสุธีถ้าได้บัดดี้คู่ใจนะคะก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสร้างความสันติสุขในพื้นที่ปลายด้านขวานเราค่ะ
0: ถัดจากกองทัพภาคที่4ไปที่กองทัพภาคที่2ส่วนอีสานกันบ้างนะครับพลโทวิรยุทธ์รักศิลป์ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีมอบอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2จำนวน54หน่วยฝึกครับจำนวน108ลำหน่วยละ2ลำนะครับโดยมีผู้แทนจากแต่ละหน่วยเข้ารับมอบที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2นะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการฝึกอบรมและก็เสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีให้แก่กำลังพลแม่ทัพภาคที่2และคณะผู้บังคับบัญชานะครับก็ได้รับชมการสาธิตการใช้งานและก็ขีดความสามารถของอากาศยานไร้คนขับจากชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับของสปอรศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะครับซึ่งก็ท่านก็ได้ชมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะ
1: ใช่ค่ะท่านพูดคุยพบปะมอบนโยบายให้กับคณะครูฝึกกำลังพลชุดสาธิตค่ะซึ่งตรงนี้ทางกองทัพบกให้ความสำคัญมากๆเลยคุณสุธีคำว่าอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเนี่ยใช้ในภารกิจได้มากมายหลายอย่างโดยเฉพาะในการตรวจตราพื้นที่ตามแนวชายแดนทั่วไปนะคะท่านบอกว่าให้นำเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการฝึกทางทหารด้วยเพื่อให้มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ
0: ครับไปต่อไปที่กองพลทหารราบที่11นะครับพลตรีสังกัดสร้อยคำผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11พร้อมด้วย

0: คนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ก็ได้รับฟังปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะจากกำลังพลเพื่อดำเนินการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับย้ำการปฏิบัติภารกิจต้องทำด้วยความไม่ประมาทมีความพร้อมและก็ยึดมั่นในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังครับ
1: ค่ะชายแดนไทยกัมพูชานะคะวันนี้ทางด้านของกรมยุทธศึกษาทหารบกเขาก็พานักศึกษาวิทยาลัยการทัพบกนะคะหรือว่านักศึกษาวทบลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะกำลังเดินทางอยู่เลยนะขณะนี้ไปพื้นที่นี่แหละที่คุณสุธีกล่าวเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะไปดูทางด้านของการสกัดจับยาเสพติดกันบ้างปกติเราพูดคุยกันอยู่แล้วนะคะทุกวันเลยแต่ครั้งนี้จับยาเสพติดได้ยังไม่หึมาคุณสุธี20ล้านเม็ด
0: โอ้โหครับ
1: ค่ะคนมา4คันรถนะคะ24พฤษภาคมค่ะกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2ภายใต้การอำนวยการของหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสายตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะร่วมกับทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดหน่วยข่าวด้านความมั่นคงมีการแถลงผลการบุกทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ผู้ต้องหา4รายค่ะที่จับได้อย่าบ้ามหึมา20ล้านเม็ดขนมากับรถยนต์4คันรถค่ะโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องเขามีการตั้งชื่อปฏิบัติการด้วยนะคะสืบเนื่องจากปฏิบัติการสายฟ้าแลบครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงของเช้ามืด23พฤษภาคมทหารกองกำลังโทรศัพท์มือตรีนะคะก็ร่วมกับทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดบุกตรวจค้นเป้าหมาย2จุดสำคัญในเมืองเลยค่ะจุดแรกก็คือที่โกดังถนนริมถนนสายเลยเพชรบูรณ์ตำบลบ้านเสี้ยวแล้วก็จุดที่2เนี่ยก็คือบ้านพักริมถนนสายวังสะพุงไปยังภูหลวงตำบลกุดป่องยึดยาบ้าได้จุดละ10ล้านเม็ดรวมทั้งหมด20ล้านเม็ดตรงนี้เขาว่าเขาใช้เป็นจุดพักคอยก่อนที่จะกระจายเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศความสำเร็จครั้งนี้มีการขยายผลเชิงลึกไปอีกนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเคยจับกุมไอล็อตยักษ์ได้ 1,958 กิโลกรัมนู่นเลยค่ะตั้งแต่วันที่10เมษายนแล้วก็ยึดไอเพิ่มเติมได้อีกในวันถัดมาจนนำสู่การตัดวงจรยาเสพติด20ล้านเม็ดในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับเนี่ยเมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีแล้วก็เดินหน้าขยายผลถึงผู้สั่งการรายใหญ่อย่างเร่งด่วน
1: แค่
0: ใช้น้อยเลยนะครับมหันตภัยที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติงานอยู่ทุกวันไม่ได้หยุดเลยนะครับเรื่องราวของยาเสพติดยาบ้าไม่ใช่เฉพาะแต่ทางโซนกองทัพภาคที่2นะครับกองทัพภาคที่3นี่ก็มีไว้อย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ23พฤษภาคมในช่วงเวลาประมาณ 5:23 นาฬิกาครับกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่33ได้จัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดช่วงกลางนะครับบริเวณถนนสาธารณะบ้านรินหลวงถึงน้ำรูตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อวานนี้24พฤษภาคมในช่วงเวลาประมาณ 2:30 น.ถึง 2:00 น.นี่นะครับตรวจพบรถยนต์รถกระบะยี่ห้อฟอร์ดสีบรอนซ์เทาหมายเลขทะเบียนยพ.5218เชียงใหม่ได้ขับเข้ามาตามเส้นทางดังกล่าวหน่วยจึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน1รายเป็นผู้ขับขี่แล้วก็ของกลางเป็นยาบ้าซึ่งบรรจุอยู่ภายในกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังจำนวน8กระสอบรวมทั้งสิ้น2ล้านเม็ดครับแล้วก็ยาบ้าเนี่ยห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำนะครับวางอยู่บนเบาะที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังคนขับแล้วก็ท้ายกระบะคร
1: ับ ค่ะก็หวังจะตบตาเจ้าหน้าที่นะคะแต่ก็ไม่รอดพ้นนะคะกองกำลังผาเมืองก็ทำงานอย่างหนักนะคะตั้งแต่ช่วงของปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็จับยาบ้าเนี่ยยึดยาบ้าได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ล้านเม็ดมีทั้งไอซ์ทั้งเฮโรอีนทั้งเฟนคีตามีนอีกมากมายปะทะกับกลุ่มขบวนการ50ครั้งด้วยกันอ่ะส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการทำงานด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนค่ะไปดูเรื่องทหารใหม่กันบ้างค่ะ
0: กับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหน่วยฝึกทหารใหม่ก็มีการเปิดบ้านอีกแล้วนะฮะโอเพนเฮาส์นะครับให้ญาติและผู้ปกครองได้เข้าเยี่ยมน้องทหารใหม่ผลัด 1/69 หลายหน่วยด้วยกันนะครับ เปิดค่ายอุ่นไอรักครั้งที่2อ้อมกอดที่อบอุ่นนะครับจากใจกองทัพบกสู่ครอบครัวทหารใหม่เพราะทหารใหม่คือคนสำคัญในครอบครัวของเรานะครับความรักของผู้ปกครองคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับทหารใหม่ที่ย่าทหารใหม่ในครั้งนี้นะครับเช่นที่มณฑลทหารบกที่33แล้วก็กองพันของมณฑลทหารบกที่33ครั้งที่2นะครับประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจัดงานที่เชียงใหม่สิ
1: ใน
0: การเวลาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นความคิดถึงแล้วก็รอยยิ้มแห่งความปลาบปลื้มใจครับ
1: ค่ะการได้เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แววตาที่เต็มไปด้วยพลังของทหารใหม่เนี่ยตรงนี้บ่งบอกสิ่งที่ยืนยันว่าเราไม่ได้ฝึกแค่ทหารนะ
0: เรา
1: ไม่เพียงน้องประชาชนแต่ว่าเราดูแลไปถึงครอบครัวและคนในครอบครัวของน้องๆทหารใหม่ด้วยนะคะกองทัพบกก็ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาร่วมรับใช้ชาติกับเราสัญญาว่าจะดูแลน้องคนเล็กอย่างดีที่สุดเลยทั้งในฐานะทหารในฐานะครอบครัวเดียวกันอย่างเช่นทางด้านของกองพลทหารม้าที่1กองพันทหารม้าที่12ค่ายพระยาชัยบูรณ์ค่ะอำเภอเด่นจังหวัดแพร่เนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวญาติญาติได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
0: ครับอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่

0: ทางมาร่วมกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่ซึ่งก็เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้พบปะทหารใหม่ในครั้งนี้แล้วก็มีจัดบริการอาหารว่างด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยผลไม้แล้วก็ไอศกรีมเลี้ยงครอบครัวทหารใหม่พร้อมทั้งเข้าพูดคุยให้กำลังใจบรรยากาศเช่นนี้เลยนะฮะ
1: ค่ะอร่อยเลยนะคะวันนี้ในการประชุมชี้แจงและสั่งการของท่านผู้บัญชาการทหารบกต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกครั้งที่8ค่ะคุณสุธีมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลิกกันเลยดีกว่าเลยไปเรียนค่ะ
0: ลงแล้วแต่ยังหมุนอยู่
2: ยังหมุนอยู่นะคะแหมวันนี้แล้วนะคะวันแรกเลยโครงการไทยช่วยไทยพลัดบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายช่วงอัปเดตนะคะ
0: ครับ
2: 6:15 นเขาว่ามีคนลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย15 ล้านคนด้วยกันประมาณ15 ล้านคนแหมภูมิใจค่ะหนึ่งในนั้นคือดิฉัน
0: ยินดีด้วย
2: ตรงนี้เรียบร้อยนะคะก็เปิดให้ประชาชนคนไทยอายุ18 ปีขึ้นไปที่ไม่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เคยถูกตัดสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งในอดีตลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนผ่านทางแอปเป่าตังค์ค่ะ
0: ครับก็สนใจใช้ซื้อสินค้าในร้านที่มีแอปถุงเงินนะฮะหรือร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัดร้านอาหารเครื่องดื่มฟู้ดเดลิเวอรี่อะไรต่างๆทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: นะครับก็ขอยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เราคงจะต้องช่วยกันสมกับชื่อโครงการนี้นะฮะไทยช่วยไทยพลัสคือบวก
1: ค่ะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนค่ะ
0: โอเคเดือนหน้านะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์ที่อ่านคอมเมนต์ไม่ทันไม่ถึงนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเวลาหมดเวลานี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีศึกษากร
1: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์
5: Presented by
6: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13 ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัพโหลดคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02-85
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
9: โอ้โห6 ขวด 799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมิขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายนะคนเขาจะสมเพศเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นร้อนและไทยช่วยไทยพลัสเทรนมาแรงคนพร้อมใจกดรับสิทธิ์พุ่งติดเทรน X และเทรนในโลกโซเชียลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2565เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: หลังจากแอปเป๋าตังเปิดให้ผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสรัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40หรือ60 40ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่าแฮชแท็กไทยช่วยไทยพลัสและแฮชแท็กคนละครึ่งพุ่งติดเทรนด์ X และเทรนด์ในโลกโซเชียลซึ่งตั้งแต่ระบบเปิดให้ลงทะเบียนพบว่ามีทั้งคนที่สามารถทำรายการได้ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและคนที่ยังไม่สามารถทำรายการได้ขณะที่บางส่วนแสดงความคิดเห็นต่อการลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้หลากหลายอารมณ์โดยเฉพาะลงทะเบียนช้าเกินไประบบช้ารวมไปถึงโดนปลุกมาช่วยแม่ลุงป้าน้าอาลงทะเบียนแต่เช้าตรู่การลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพียง2ชั่วโมงยอดลงทะเบียนเกือบครบ30ล้านสิทธิ์แล้วและจับตากรมควบคุมมลพิษแถลงผลการพิจารณาเอกสารงานวิจัยกกร.กรณีความโปร่งใสภาครัฐและภารกิจของนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: เริ่มวันนี้สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% ประชาชนร่วมจ่าย 40% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนหรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงผลการพิจารณาเอกสารงานวิจัยกกคร.ผลสำรวจความโปร่งใสในภาครัฐตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 11:00 น.ที่อาคารกรมควบคุมมลพิษขณะที่รัฐมนตรีดีอีนัดแถลงข่าว 10:30 น.วันนี้กรณีการพบข้อมูลลามกอนาจารลงในโซเชียลมีเดียพร้อมเร่งกำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเวลา 10:30 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลและยังติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนประเทศฝรั่งเศสโดยเตรียมเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสกรมการปกครองประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนร่วมกับนายทะเบียนกรุงเทพมหานครนายทะเบียนจังหวัดนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเวลา 9:30 น.โดยเป็นการประชุมออนไลน์ทางไกลในหัวข้อไม่มีที่หลบซ่อนสำหรับอาชญากรรมทางทะเบียนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และล่าสุดการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาจำกัดจำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดเวลา8นาฬิกา4นาทีมียอดคงเหลือ11ล้าน3แสน 9,467 สิทธิ
5: ์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าว
1: สมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้

0: พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่1สื่อลามกหาไม่ยาก
2: อ้าวพี่หมอนวันนี้มาเช้าจังแฮะ
3: วันนี้ฉันตื่นแต่มืดไปส่งเจ้ามีเข้าค่ายซัมเมอร์จ้ะปิดเทอมฉันไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านหรอกนะเอาแต่นอนดูวิดีโอฉันละกลัวกลัวว่าสักวันจะกลับไปเจอลูกกำลังดูวิดีโอโป้อะ
2: เฮ้ยพี่หมอนคิดมากไปเปล่าเจ้ามิกอะเพิ่งจะ10ขวบเองนะ
3: คิดมากอะดีกว่าคิดน้อยนี่ยะเวลาฉันอ่านข่าวตำรวจจับพวกผลิตสื่อลามกได้วิดีโอโป้เป็นพันเป็นหมื่นแผ่นนะฉันน่ะสาบแช่งทุกทีเลยนะ
2: โถเจ๊แช่งยังไงอะเขาก็ขายกันอยู่ดีแหละพ่อแม่อย่างเราอะมัวรอให้เขาเลิกผลิตไม่ได้หรอกพี่ต้องหาทางป้องกันลูกเราเองเอางี้สิพี
3: ่ไม่ยะเธอจะชวนฉันไปถล่มร้านขายวิดีโอโป้ด้วยไง
4: ปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อหาสื่อลามกต่างๆได้ง่ายแทบจะพอๆกับการหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญคือไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อผลการสำรวจของสวนดุสิตโพพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เคยเห็นและเคยดูสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโป๊ะเว็บไซต์โป๊ะภาพโป๊ะหรือหนังสือโป๊ะโดยผ่านช่องทางง่ายๆเช่นตามร้านเช่าและขายวิดีโอร้านหนังสือการ์ตูนร้านเช่าอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบ้านของตัวเองที่น่าตกใจคือมีเยาวชนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเปิดไปเจอเว็บลามกโดยไม่ได้ตั้งใจถึง90%
3: ตายละร้านเช่าวิดีโอเหรอร้านขายหนังสือการ์ตูนร้านโปรดของตามิกทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: อย่านะเจ๊อย่าชวนผมไปถล่มร้านนะเพราะมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นอยากรู้ไหมทำไง
3: รู้แล้วจ้า
5: สร้างความใกล้ชิดป้องกันลูกติดสื่อลามกไงล่ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนอร่อยปลอดภัยใส่ใจก่อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหมีเอาเส้นใหญ่น้ำต้มยำโอ้โหถั่วงอกตากลมมา3วันทำไมยังขาวได้ขนาดนี้ล่ะนะ
2: กินๆไปเถอะนะนายชัดจังถั่วงอกหรือจากเมื่อวานน่ะดูดิยังขาวจั๊วะหน้าเจี๊ยะอยู่เลย
3: อะอะถ้ากินไม่เลือกอย่างน้ำหมีว่าคงไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่เลยค่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยปลอดภัยทั้งทีก็ควรสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะอย่างถั่วงอกก็ดูสีที่เป็นธรรมชาติไม่ขาวจนเกินไปพริกป่นถั่วลิสงก็ไม่ควรจับตัวเป็นก้อนน้ำส้มสายชูก็ควรอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วลูกชิ้นเมื่อกัดแล้วเนื้อไม่เด้งเกินไปปลาหมึกกรอบก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลินแล้วน้ำส้มสายชูน้ำปลาก็ต้องมีตราอย.ด้วยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีรายงานด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหมดสติหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ชีวิต

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหมดสติหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกแพทย์ต้องปั๊มหัวใจก่อนสัญญาณชีพกลับมาปลอดภัยคาดทำงานหนักตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวใกล้ชิดนายสุริยะเปิดเผยว่านายสุริยะซึ่งอยู่ระหว่างช่วงลงพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดอุดรธานีทีมงานได้พบว่านายสุริยะหมดสติอยู่ภายในห้องพักที่โรงแรมจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีโดยแพทย์ได้ปั๊มหัวใจจนสัญญาณชีพกลับมาได้แหล่งข่าวเปิดเผยว่านายสุริยะหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจอย่างหนักและต่อเนื่องมาโดยตลอดอาจทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอจึงทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงในช่วงนี้ทั้งนี้นายสุริยะปลอดภัยแล้วและมีสติสามารถพูดคุยโต้ตอบกับทีมงานได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ตามยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU เพื่อรอแพทย์ประเมินอาการและตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้สรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
2: ส่วนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนร้อยละ 60-70% ของพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยไปติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
4: กลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนก่อเหตุระเบิดรถยนต์ฆ่าตัวตายถล่มขบวนรถไฟรับส่งกำลังพลและครอบครัวทหารในปากีสถานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินหลังถังเก็บสารเคมีอันตรายในโรงงานอากาศยานเริ่มร้อนจัดและปล่อยก๊าซพิษจนเสี่ยงเกิดหายนะครั้งใหญ่ต้องอพยพประชาชนกว่า 44,000 คนล่าสุดเจ้าหน้าที่พบรอยร้าวในถังเก็บสารเคมีที่ได้รับความเสียหายซึ่งอาจช่วยลดแรงดันภายในได้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเห็นพ้องกับเขาว่าข้อตกลงใดๆกับอิหร่านจำเป็นต้องมีการกำจัดภัยคุกคามนิวเคลียร์ให้หมดไปรวมถึงการรื้อถอนโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์จีนปล่อยยานอวกาศพร้อมนักบินอวกาศ3คนขึ้นสู่วงโคจรโลกแล้วโดยนักบินจะปฏิบัติภารกิจนาน1ปีเพื่อปูทางไปสู่การส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ในปี2573สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
5: ศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เล็กนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เล็กจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: เย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
8: วันแรกลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคึกคักกว่า3ชั่วโมงประชาชนแห่ลงทะเบียนพุ่งขณะที่กระทรวงการคลังมั่นใจรองรับได้ครบ30ล้านสิทธิ์คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
9: กระทรวงการคลังเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคนแห่ลงทะเบียนพุ่ง10ล้านสิทธิ์ใน30นาทีระบบล่มช่วงสั้นๆก่อนกลับมาใช้งานได้ปกติโดยเปิดลงทะเบียนวันแรกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาพบผู้ใช้งานจำนวนมากทำระบบหน่วงและล่มราวประมาณ10นาทีโดยโครงการรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ลงทะเบียนสำเร็จรอ SMS ยืนยันภายใน3วันเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569วงเงินรัฐสมทบเดือนละ 1,000 บาทหากใช้ไม่หมดไม่ทบเดือนถัดไปโดยกระทรวงการคลังย้ำว่าแอปเป่าตังรองรับได้แม้ช่วงแรกติดขัดจากผู้ใช้งานหนาแน่นโดยร้านค้าเปิดรับสมัคร25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมผ่านธนาคารกรุงไทยโดยแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ร้านเดิมร้านใหม่ร้านขนส่งสาธารณะเริ่มรับชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมได้เช่นร้านอาหารร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนและนิติบุคคลรายเล็กรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีสินค้าที่เข้าร่วมรายการเป็นสินค้าทั่วไปและขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันและบริการจ่ายล่วงหน้าการโอนเงินรัฐเข้าร้านค้าผ่านแอปถุงเงินตามรอบหากโอนไม่สำเร็จจะโอนซ้ำทุกวันศุกร์ถึง30ตุลาคม2569มาวินพานุรักษ์รายงาน
8: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของการรับประทานเห็ดอย่างปลอดภัยจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: เห็ดเป็นพืชที่นำมาปรุงอาหารได้หลากหลายและมีสรรพคุณทางยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยระบุว่าเห็ดเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นสรรพคุณช่วยแก้ไข้แก้ช้ำในบำรุงร่างกายและช่วยให้เจริญอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยเข้าป่าหาเห็ดมารับประทานเป็นวิถีถิ่นแต่ต้องเลือกเป็นและต้องหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดพิษซึ่งมีหลักการสังเกตง่ายๆคือเห็ดพิษส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้มูลสัตว์รูปร่างคล้ายอ่านม้ามีสีสันฉูดฉาดหมวกเห็ดจะมีสีขาวมีปุ่มมีปมมีรูปไม่เป็นครีบมีปอกหุ้มโคนสำหรับเห็ดป่าที่สามารถรับประทานได้และรู้จักกันดีในประเทศไทยประกอบด้วยเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดระโงดขาวและเห็ดขอนเป็นต้นทั้งนี้ในปัจจุบันยังมีเห็ดรูปร่างแปลกๆที่พบว่ามีการนำมาขายกันจำนวนมากหากไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือไม่ทราบว่าเป็นเห็ดใดก็ไม่ควรซื้อมารับประทานแต่หากบังเอิญรับประทานเห็ดเข้าไปแล้วและมีอาการเป็นตะคริวที่ท้องคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเหลวต้องคิดไว้ก่อนว่าเป็นพิษมาจากเห็ดดังนั้นต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีแต่หากอยู่ไกลโรงพยาบาลและระแวกนั้นมีต้นรางจืดก็ให้คั้นน้ำใบรางจืดสดประมาณ 7-10 ใบกับน้ำสะอาดแล้วนำมาดื่มและให้รีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัย ภัยต่อกัน
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวข้าวนี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
1: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
0: เอาใจช่วยหนอ
1: จากสสส.
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
5: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
6: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
8: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงชกทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: โอ้ตัวเฮงอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ่ะ
1: นอนนอนผู้ใหญ่เดินมานอนและถามแกนอนเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่ได้ไงกัง
1: นั่นไงแสดงความฉลาดอีกแล้วอาแปะ
2: นี่ฟังนะการให้ชีวิตใหม่เขาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดก็เหมือนให้เขาได้เรียนหนังสือได้ทำงานได้อยู่ในสังคมเป็นการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ต้องให้กำเนิดก็ให้ชีวิตใหม่กับคนอื่นได้ดีไหมล่ะแปะ
0: อ่ะลีมึงปล่อยปลาใช่ไหมผู้ใหญ่เวลาไปซื้อปลามาปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยมึงให้โอกาสปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามะเร็งอ่อนนะเอาอุบตับพี
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ปิยธิดานั่งอยู่ริมสระในยามเย็นลมพัดเบาๆควันบุหรี่คลุ้งกระจายแต่กลบความมั่นใจของเธอไม่มิดเธอหยีตาแล้วซีดยาวอีกครั้งก่อนพ่นควันขึ้นฟ้าควันสีเทาเป็นลำเธอเขี่ยขี้บุหรี่ลงพื้นจับปลายก้นกรองซีดคำสุดท้ายจะดูยังไงบุหรี่ก็ไม่คู่ควรกับผู้หญิงเลยนะครับ 75% ของผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงสูบบุหรี่ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
4: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
5: ์น้ำสุขสาลา
6: ตอนยกทรงแบบไหนเหมาะใส่เล่นกีฬาเรื่องหน้าอกหน้าใจของสาวๆเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยนะคะเพราะหน้าอกจะสวยเต่งตึงหรือหย่อนคล้อยเสื้อยกทรงหรือบราก็มีส่วนช่วยได้มากทีเดียวค่ะยิ่งเวลาเล่นกีฬาที่ต้องมีแรงกระแทกด้วยแล้วการเลือกยกทรงที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจึงสำคัญมากวันนี้สุขศาลามีเคล็ดลับการดูแลเต้านมให้สวยกระชับโดยการเลือกยกทรงให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเล่นกีฬามาฝากค่ะแพทย์หญิงประภาพันธ์นาควัชระแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวชวิทยาและส่งเสริมสุขภาพสตรีแนะนำว่าถ้าคุณผู้หญิงเล่นโยคะหรือกีฬาเบาๆที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากให้เลือกยกทรงสำหรับเล่นกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตบราชนิด low impact ส่วนผู้ที่ออกกำลังกายหนักขึ้นมาอีกสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือตีเทนนิสนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวสลับกับหยุดนิ่งบ้างก็ให้เลือกบราประเภทสปอร์ตบราชนิด medium impact ค่ะและถ้าหากเล่นกีฬาที่ค่อนข้างหนักมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างเช่นวิ่งเร็วหรือแอโรบิกก็ควรเลือกใส่สปอร์ตบราชนิด High Impact นะคะแต่สำหรับกีฬาที่ทำให้เกิดแรงกระแทกหนักๆอย่างการขี่ม้าการสวมใส่อัลตราโซนิกสปอร์ตบราก็จะช่วยกระชับหน้าอกของเราได้ดียิ่งขึ้นทีเดียวละค่ะเพราะว่ายกทรงสำหรับการเล่นกีฬาส่วนใหญ่ถูกออกแบบและตัดเย็บคล้ายกับเสื้อกล้ามครึ่งตัวทำจากผ้าฝ้ายช่วยระบายความร้อนได้ดีและมักไม่ใส่โครงเหล็กเพื่อความยืดหยุ่นคล่องตัวและรับแรงกระแทกจากกิจกรรมนั้นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงล่ะคะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเลือกเสื้อยกทรงหรือบราให้เหมาะกับกิจกรรมนะคะ
4: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
7: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที
13: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ย้ำสมัครผ่านเป๋าตังค์เท่านั้นสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกล็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาร
2: ัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS ให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ย้ำลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังเท่านั้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยกรณีที่วันนี้รัฐบาลเริ่มต้นให้มีการลงทะเบียนผ่านไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านแอปเป่าตังวันแรกตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มจนครบ30ล้านสิทธิ์ล่าสุดเองมีการฉวยโอกาสของมิจฉาชีพอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่าเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเพื่อที่จะให้ประชาชนหลงเชื่อแล้วกดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวขอให้ประชาชนระมัดระวังและตรวจสอบให้เพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากมีข้อความลักษณะเร่งให้รีบลงทะเบียนรีบกดลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนไลน์ส่วนตัวอ้างว่าจะหมดสิทธิ์ภายในเวลาจำกัดให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นการหลอกลวงของมิจฉาชีพเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินและเพื่อความปลอดภัย1คืออย่ากดลิงก์จากเอสเว็บแปลกปลอม2คืออย่าหลงเชื่อเพจบัญชีโซเชียลที่ไม่เป็นทางการ3อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครรวมไปถึงเลข OTP และอย่าเชื่อสายโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนลงทะเบียนและก่อนแชร์ข้อมูลหากถูกหลอกหรือพบเหตุผิดปกติแจ้งความออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ส่วนความคืบหน้าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาโดยจำกัดสิทธิ์จำนวน30ล้านสิทธิ์ล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกา48นาทีมียอดคงเหลือ8,225,019สิทธิ์การสนับสนุนและสร้างโอกาสสานฝันให้กับเยาวชนได้แสดงออกถึงดนตรีเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หน่วยมณฑลทหารบกที่43ให้ความสำคัญติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: เกียงศักดิ์วัฒนเกริกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43เดินทางเยี่ยมเยือนวงโยธวาทิตโรงเรียนรัศดาตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังเพื่อให้กำลังใจและติดตามพัฒนาการของเยาวชนหลังเข้าร่วมกิจกรรม Army Youth Summer Camp ประจำปี2569โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43ได้ร่วมชมการฝึกซ้อมและการแสดงของวงโยธวาทิตพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกในวงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารกับชุมชนทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรีและการพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีและเปิดโอกาสสู่อนาคตที่มั่นคงต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยเพราะเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ติด
1: แปะๆหนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
2: โน่ยังไงล่ะอาจจะบุญหลับแกไปอังแล้วคงน้ำเน่าอยู่นั่งไง
3: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละเนี่ยจ้ะผู้ใหญ
1: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างมีให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
2: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
1: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
3: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
2: ่อใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
3: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
1: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
2: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วนนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
3: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
2: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และคนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
1: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
2: ผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
1: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
2: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ้วนจะได้ไตตาหลับ
3: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
2: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุนหลับเอ้ย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: มาติดตามค่ะ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอสปอททรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุ่มกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
11: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโตใกล้บ้าน
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มเฟิร์มนะคะ
13: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินทางเยือนนครนิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC วันที่26พฤษภาคมนี้ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะเป็นประธานการอภิปรายในวาระที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดำรงตำแหน่งประธาน UNSC ประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยการอภิปรายแบบเปิดของ UNSC ครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ไทยแสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับรัฐสมาชิก UNSC และรัฐสมาชิกอื่นๆของสหประชาชาติที่เข้าร่วมรวมถึงย้ำบทบาทอันสร้างสรรค์ของไทยในการรักษาและขับเคลื่อนระบบระหว่างประเทศที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์โลกทั้งนี้นอกจากร่วมอภิปรายแล้วนายศิหศักดิ์มีกำหนดหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆรวมถึงมีกำหนดการพบกับหารือกับนายปรักสุคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาด้วยโดยมีเป้าหมายเพื่อสานต่อการพูดคุยระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและกัมพูชาที่ประเทศฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและความไว้วางใจเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ติเขตชายแดนไทยกัมพูชาสมาชิกวุฒิสภากว่า89คนแถลงโต้กลับนายณัฐพงศ์ปลอมกล่าวหาอยู่ใต้ระบอบสีน้ำเงินชี้บิดเบือนข้อเท็จจริงทำลายความน่าเชื่อถือวุฒิสภาจี้ขอโทษภายใน3วันคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
0: สมาชิกวุฒิสภา89คนรวมตัวแถลงจุดยืนบริเวณโถงชั้น1อาคารรัฐสภาเพื่อตอบโต้นายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกรณีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook วิจารณ์วุฒิสภาว่าอยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินและบ่อนทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงษ์โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภาระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จมีลักษณะยั่วยุปลุกปั่นและทำลายความน่าเชื่อถือของวุฒิสภาพร้อมยืนยันว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารปี2557และการนำเหตุการณ์ในอดีตมาเชื่อมโยงกับวุฒิสภาชุดปัจจุบันถือเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงพร้อมย้ำว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดที่13เข้าสู่ตำแหน่งตามกระบวนการรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกคนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและพร้อมรับการตรวจสอบส่วนคำว่าระบอบสีน้ำเงินมีการเรียกร้องให้นายณัฐพงศ์ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าหมายถึงอะไรและพาดพิงถึงบุคคลหรือสถาบันใดพร้อมยืนยันว่าวุฒิสภาทำหน้าที่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและพิทักษ์รักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งนี้หากไม่มีการขอโทษภายใน3วันสมาชิกวุฒิสภาจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะในประเด็นที่อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
13: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ครบรอบ103ปีประจำปี2569ในวันพุธที่27พฤษภาคม2569ณกรมการทหารสื่อสารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกพนาคราปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกมาเป็นประธานในพิธี102ปีแล้วที่พระวิริยะอุตสาหะของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินได้ก่อกำเนิดเหล่าทหารสื่อสารขึ้น102ปีแล้วที่เราได้ทำหน้าที่ในการรับใช้กองทัพบกประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งเราจะทำหน้าที่ต่อไปด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนาเหล่าทหารสื่อ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการอนุรักษ์สามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้วันจันทร์25พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับมาพร้อมกับทีมงานนะครับช่วงกลางวันคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับถ้าใครที่ติดตามฟังทางสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกทั่วประเทศในขณะนี้นะครับอยากจะเห็นหน้าค่าตาเราสองคนสวิตชิ่งนะครับหรือว่าสลับโหมดมาดูกันได้ที่ Facebook Fanpage Army Radio นะครับวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในช่วงกลางวันเช่นเคยนะครับไม่พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ได้เลยคุณสุภาพร
1: ไม่ได้เลยค่ะ
0: ผมวุ่นวายตั้งแต่เช้าเลยนะ
1: ตั้งแต่ตีห้า
0: เอาวันนี้ใครตื่นก่อนได้เปรียบ
1: ดิฉันแล้วค่ะดิฉันละหนึ่งในนั้นนะคะตีห้าดิฉันกดเลยค่ะ
0: แต่บางคนเนี่ยยืนยันสิทธิ์ไปกดยืนยันปุ๊บบางคนบอกว่าได้สิทธิ์เลยก็คือเริ่มใช้1มิถุนายน
1: 1มิถุนายนค่ะ
0: แต่บางคนต้องบอกว่ายืนรอยืนยัน
1: ประมาณ3วันทำการ
0: 3วันทำการตรงนี้ในส่วนของท่านประดอนท่านก็บอกแล้วบอกว่าตรงนี้เขามีการกันสิทธิ์ไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่กดไปปุ๊บต้องบอกว่ารอยืนยัน3วันเนี่ยเพียงแต่เขาจะไปตรวจสอบในเรื่องต่างๆนะฮะก็แสดงความยินดีกับผู้ที่กดทันด้วยในวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนที่เราเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้เองอัปเดตล่าสุดเลยคุณสุภาพร
1: โอ้โหก็เหลือสิทธิ์นะคะอยู่ประมาณที่ 7,476,575 สิทธิ์ด้วยกันค่ะ
0: อ่ะก็เป็นกำลังใจอ
1: ันนี้ล่าสุดนะก่อนเข้ารายการแบบฉิวเฉียดมาก
0: กดลงทะเบียนนะครับ แล้วก็ทราบมาว่าหน้าตู้กรุงไทย นะหน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมีพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับไปยืนยันที่หน้าตู้กันก็เจ้าหน้าที่เขาก็พยายามอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น movement ของวันนี้เป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็อัปเดตให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว7ล้านกว่าสิทธิ์7ล้าน4แสนกว่าสิทธิ์นะครับที่ยังเหลืออยู่ก็ท่านใดที่ยังไม่สามารถที่จะลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้กดลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้ยังทันอยู่เนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้นะครับเขาบอกว่าทุกวันก็คือเริ่มวันนี้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569นะครับ6นาฬิกาถึง22นาฬิกาของทุกวันเนี่ยนะครับก็เงื่อนไขก็ต้องเป็นไปตามที่โครงการได้มีการกำหนดนะครับการสแกนจ่ายก็ต้องเป็นการซื้อสินค้าหรือว่าบริการจริงเท่านั้นครับ
1: ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อย่างที่คุณณัฐาได้กล่าวไปเมื่อต้นรายการค่ะว่าจะต้องมีการรอการลงทะเบียน3วันทำการนะคะก็สำหรับในเซสชันนี้หลายคนอาจสงสัยว่าเพราะอะไรจะได้ไหมซึ่งผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนแต่ว่ามาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสที่พบข้อความว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันถือว่าเป็นคนใหม่นะคะที่รัฐบาลเองเนี่ยก็จะต้องมีการใช้เวลาในการตรวจคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเงื่อนไขก็จะมีดังนี้ค่ะ
0: ครับก็มีเงื่อนไขเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยนะครับอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อโครงการที่เราถ้าเราจำได้เนี่ยอันนั้น16ปีขึ้นไป
1: ใช่
0: แต่อันนี้ก็คือ18ปีขึ้นไปนะครับณวันลงทะเบียนด้วยนะคุณผู้ฟังมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกคืนจากโครงการของรัฐอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเนี่ยทั้งในส่วนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือโครงการคนละครึ่งพลัสด้วยเนี่ยนะครับไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนะวันที่18พฤษภาคม2569โดยรัฐบาลเองเขาก็จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเนี่ย3วันหากพบว่าเข้าเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติก็จะได้รับสิทธิ์ 4,000 บาททันทีนะครับโดยวงเงินจะเข้าในวันที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันแรกของการใช้จ่ายแต่นะคุณผู้ฟังแต่ถ้ารัฐบาลเขาตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยังไม่ผ่านรัฐก็จะนำสิทธิ์กลับคืนมาเปิดล งทะเบียนในวันต่อๆไปก็คือรอบใหม่เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับจนถึงวันที่29พฤษภาคมหรือว่าจนกว่าสิทธิ์จะครบ30ล้านสิทธิ์นะครับโอ้ถือว่าเร็วนะ
1: เร็วนะพอล่าสุดก็เหลือแค่7ล้านกว่าโอ้
0: นะบางคนเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองดูต่อไปเนี่ยนะครับอาจจะพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเมื่อเช้าอันนี้แต่ในส่วนของตัวผมเองนะ
1: แล้วไม่ได้เกี่ยวกับระบบของรัฐอะไรนะโอเค
0: เดี๋ยวไปลุ้นต่อตัวผมเองก็ลุ้นด้วยคุณผู้ฟังครับ
1: ค
0: ่ะยังมีเรื่องของการแจ้งเตือนมิจฉาชีพ
1: ช่วงนี้นะคะก็มิจฉาชีพมาทุกสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะคะพี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสอาศัยจังหวะนี้สร้างเพจปลอมนะคะแล้วก็ส่ง SMS หรือทักแชทหลอกว่ามีการเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะคะ6040เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพราะว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์นั่นเองค่ะ
0: กอมิจี้มาเร็วเหมือนกันนะเนี่ย
1: มิตรที่รัก
0: มิตรที่รักอย่าหลงเชื่อคุณผู้ฟังครับก็มันอาจจะสร้างความแน่นอนละมันสร้างความเสียหายถ้าสมมติว่าเรากดไปแล้วเนี่ยนะครับหากพบข้อความที่มีลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็เขาไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบไลน์เนี่ยนะครับไม่มีอย่างแน่นอนก็แนะนำวิธีการป้องกันตัวเองจากข่าวปลอมพวกนี้นะคุณผู้ฟังก็คือ1อย่ากดลิงก์ SMS หรือว่าข้อความปลอมนะครับโครงการของรัฐไม่มีการส่งลิงก์ลงทะเบียนผ่าน SMS แน่นอนเนี่ยนะครับ2ก็คืออย่าหลงเชื่อเพจหรือว่าบัญชีโซเชียลมีเดียที่ไม่เป็นทางการนะครับหากจะรู้ว่าเอ๊ะเพจไหนเนี่ยมันเป็นทางการคุณฟังลองสังเกตดูว่าเราเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเพจที่เป็น official หรือว่าเพจที่เป็นทางการเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอยู่ข้างหลังนะอันนี้ก็คือเป็นเพจจริงแล้วก็มีผู้ติดตามจริงแล้วก็ที่สำคัญในการลงทะเบียนที่ถูกต้องของโครงการไทยช่วยไทย Plus ในรอบนี้นะครับจะต้องเป็นการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นร้านค้าก็คือถุงเงิน
1: ใช่
0: เท่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็3ก็คืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครก็ตามเช่นอะไรบ้างเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็รหัสพินรหัส OTP ต่างๆข้อมูลบัญชีธนาคารตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญของเราห้ามนำไปบอกใครอย่างเด็ดขาดครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่าเชื่อสายโทรศัพท์นะคะที่มีการอ้างนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐธนาคารไม่มีนโยบายโทรขอOTP หรือว่าให้โอนเงินค่ะและข้อสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งหากสงสัยโทรสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าแชร์ข้อมูลจากข่าวลือหรือว่าเพจที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากพบว่าถูกหลอกหรือว่าพบเหตุผิดปกติเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ thaipoliceonline.go.th หรือว่าสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบข้อเท็จจริงเช็คข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นค่ะ
0: ครับก็รีบนำมาแจ้งกันเลยเรื่องนี้เพราะว่าทางด้านของรัฐบาลก็มีการแจ้งมาแสดงว่ามันมีในส่วนของมิจฉาชีพแล้วเนี่ยดำเนินการก็คือมีการส่งไอ้ลิงก์ SMS ปลอมเนี่ยไปแล้วนะก็เกรงว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นก็นำมาแจ้งเตือนกันตั้งแต่ต้นรายการเดี๋ยวเราไปเกาะรั้วทหารใหม่กันบ้างอันนี้ก็ไม่พลาดนะ
1: ไม่พลาดไม่พลาดโครงการนี้รักษาสิทธิ์น้องทหารใหม
0: ่สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทหารที่เขาเข้าไปฝึกในหน่วยในค่ายเนี่ยเขาได้ร่วมโครงการไหมได้นะคุณผู้ฟังวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ายทหารหน่วยฝึกทหารใหม่ต่างๆนี่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับล่าสุดเลยวันนี้นะครับหน่วยฝึกที่หน่วยฝึกที่ของกองพันทหารช่างที่111กรมทหารช่างที่11เนี่ยนะครับเขาก็มีการนำน้องทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69นี่แหละที่คุณสมบัติครบถ้วนก็น่าจะครบถ้วนทุกคนแล้วเนี่ยนะครับ
1: ทุกคนน่าจะบรรลุนิติภาวะ
0: เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus นะครับของรัฐบาลอย่างพร้อมเพรียงทุกนายเนี่ยก็เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์แล้วก็ดูแลสวัสดิการของน้องใหม่ให้ได้รับสิทธิอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนตามนโยบายของกองทัพบกโอ้ถ้าเราดูทั้งเพจ Army Radio เนี่ยเห็นภาพบรรยากาศด้วยอ
1: ัน
0: นี้น่าจะเป็นผู้ฝึกมั้ยคุณสุภาพร
1: ผู้ฝึกมีหมวกมีแบบ สัญลักษณ์อยู
0: ่มีสัญลักษณ์อยู่อันนี้เขาน่าจะโชว์ในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็น่าจะ
1: แนะนำน้องๆ
0: แนะนำให้น้องๆอันนี้ไง
1: น
0: ี่
1: เป็นไงหน้าตา
0: ลงทะเบียนไปที่เรียบร้อยอันนี้ติ๊กถูกแล้วแสดงว่าได้สิทธิ์แน่นอน
1: ได้สิทธิ์แล้วน้องดูแบบจริงจังเนาะหน้าตา
0: เดี๋ยววันที่1ได้ร่วมใช้กันเนี่ยนะครับเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ให้กับน้องๆลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้กับน้องๆเนี่ยนะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยซึ่งหน่วยฝึกเขาก็พร้อมดูแลแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดนะครับทั้งสิทธิประโยชน์ที่จากหน่วยฝึกจะให้แล้วก็สิทธิประโยชน์ในส่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการให้พี่น้องประชาชนตรงนี้เขาก็รักษาไว้ให้กับน้องๆก็คือพยายามที่จะผลักดันให้น้องๆได้รับสิทธิ์ครบถ้วนทุกคนเนี่ยนะครับก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมทำหน้าที่เพื่อชาติแล้วก็ประชาชนต่อไปครับ
1: ค่ะไหนๆก็อยู่ในรั้วของหน่วยฝึกทหารใหม่กันแล้วนะคะก็ไปที่ในส่วนของการส่งต่อจุดเริ่มต้นสู่ปลายทางความฝันกันบ้างค่ะหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะคะได้มีการจัดอบรมการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องทหารใหม่รุ่นปีผัดที่1ปี2569ในหัวข้อจุดเริ่มต้นสู่ปลายทางฝันค่ะเส้นทางทหารกองประจำการสู่นักเรียนในสิทธิทหารบกเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องทหารใหม่นะคะการปรับสภาพจากพลเรือนสู่การเข้ารับการเป็นทหารกองประจำการให้น้องๆทหารใหม่เนี่ยมีแรงบันดาลใจในการสมัครเข้ารับราชการต่อนะคะหรือว่าสมัครเข้าเรียนหลักสูตรในสิทธิทหารปกนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งต่อจุดเริ่มต้นให้กับน้องๆซึ่งในวันนี้นะคะทางรายการเนี่ยก็มีคลิปเสียงเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเทสู่ความฝันที่เป็นจริงจากทหารกองประจำการสู่นักเรียนในร้อยของนักเรียนในร้อยสุภวิทย์สุเมธิวิทย์นักเรียนในร้อยชั้นปีที่2สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอดีตทหารกองประจำการกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11ซึ่งน้องเป็นทหารกองประจำการผลัดที่1ปี2564ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ร็อกเคยเป็นทหารกองประจำการอยู่ที่เกิดแบบนี้ครับเดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวหน่อย
1: ครับผมเรียนในร้อยวิทย์สมัยวิทย์ครับเป็นนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2ครับอดีตเคยเป็นประธานกองประจำการที่กองบัญชาราบบนบกที่11
2: ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่ป.2ครับว่าจะขึ้นเป็นนักเรียนด้วยการใส่เตาไว
1: ้ก็เลยได้ทำการถามกับจ่าโอ้ยว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างว่าจะไปเรียนเพื่อความเพียรที่หลบเกิดจ่าเขาเลยแจ้งว่าเราต้องไปเป็นนักเรียนในเกิดเราไปเอาตาโอ้ยผมก็เลยไปเรียนตั้งเป้าพัดโกลับไปเรียนบ้านของพ่อแล้วหลังจากนั้นพ่อเริ่มตั้งใจอ่านถึงสองปีการศึกษาแล้วก็ไปลงสอบเกณฑ์ติดก็สองปีพอติด
2: ถ้ากองปกเขามีโควต้าหรือว่าแดนเศษสำหรับการสอบเป็นนักเรียนในสิ่งแล้วแล้วสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าการเข้าเป็นทหารเป็นนักเรียนเนี่ยมันเป็นการต่อยอดอาชีพเลยนะผมทำว่าความมั่นคงสิ่งที่เราได้สวัสดิการของกองปกแน่ๆคือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเราจะได้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวด้วยว่าเป็นแล้วก็ได้เกิดมีอาชีพมั่นคงส่วนใครที่มีคิดว่าตัวเองมีศักยภาพมากพอก็สามารถขยับตัวเองขึ้นไปเป็นนักเรียนในร้อยครับอยากให้คนเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในกองทัพบกครับคือตอนนี้เนี่ยในกองทัพบกมีโครงการทหารต่อไปสามารถสมัครเข้ามาแล้วก็เป็นคนทหารกองประจำการในกองทัพบกได้แล้วก็สำหรับคนที่สนใจจะเป็นนักเรียนในสิบวันนี้เลยในร้อยทางกองทัพบกเรามีการต่อยอดให้อีกแล้วกับใครดีทั้งการติดต่อพร้อมกันติดร่างกายให้ก็จะได้เข้ามาเป็นครอบครัวครับ
3: นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของเส้นทางบทพิสูจน์ของความเพียรพยายามและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ของนักเรียนในร้อยสุภวิทย์สุเมธิวิทย์นะครับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่2สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งน้องเป็นอดีตทหารกองประจำการกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11นะครับก็คือผลัดที่1ทับ2564เนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปคุณสุภาพรไปดูเส้นทางชีวิตของน้องกันนิดนึงนะครับนักเรียนในร้อยสุภวิทย์เนี่ยน้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีถึง2ใบนะครับโดยใบแรกในสาขาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็ใบที่2ก็คือในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งนับเป็นต้นทุนชีวิตที่พร้อมสำหรับการเติบโตในสายงานอื่นๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ความแน่วแน่ในส่วนลึกของหัวใจที่น้องได้บอกไปเนี่ยนะครับก็คือน้องอยากเป็นทหารอาชีพเนี่ยก็มีการที่ตัดสินใจนะครับที่จะก้าวเข้าสู่รั้วของกองทัพในฐานะทหารกองประจำการแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆสิ่งที่ผ่านมาครับ
4: ค่ะสำหรับจุดเริ่มต้นจากพลทหารนะคะก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจของน้องเนี่ยลดน้อยลงค่ะแต่กลับเป็นแรงผลักดันให้ก้าวต่อไปสู่การสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกรุ่นที่26ปี2565นะคะเหล่าทหารปืนใหญ่และด้วยวินัยความเพียรพยายามรวมไปถึงความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างที่สุดส่งผลให้ตัวน้องเองเนี่ยสามารถที่จะคว้าโควต้าลำดับที่8เข้าศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้สำเร็จค่ะ
3: ครับก็นับว่าเป็นเส้นทางของน้องๆนะครับเส้นทางชีวิตของนักเรียนในร้อยสุภวิทย์เนี่ยเป็นที่ประจักษ์แล้วก็น่าจะเห็นชัดเจนแล้วว่าไม่มีกรอบใดๆมาจำกัดความสำเร็จได้นะครับหากว่ามีความมุ่งมั่นที่แท้จริงจากพลทหารก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักเรียนในร้อยได้มีตัวอย่างเนี่ยมาให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับกำลังพลแล้วก็เยาวชนทุกคนที่มีความฝันด้วยนะครับว่าความพยายามแล้วก็จิตใจที่ไม่ยอมแพ้สามารถนะครับที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงได้เสมอแล้วก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับน้องๆทหารกองประจำการของกองทัพบกนะครับในโอกาสที่จะก้าวสู่การเป็นนักเรียนใน10แล้วก็การต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนในร้อยเหมือนกับรุ่นพี่ก็คือนักเรียนในร้อยสุภวิทย์เนี่ยนะครับซึ่งน้องก็ฐานกองประจำการมาก่อนนะเข้าไปเป็นนักเรียนใน10ปุ๊บทราบนี่ว่านักเรียนใน10เนี่ยเขามีโควต้าที่จะต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนในร้อยได้ด้วยความมุ่งมานะความพยายามของตัวเองก็ทำความฝันของตัวเองให้กลายเป็นความจริงณปัจจุบันนี้ซึ่งกองทัพบกเรายินดีแล้วก็ในส่วนของการให้โอกาสการผลักดัน การเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่ทุกหน่วยฝึกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนโยบายที่ได้มีการดูแลแล้วก็ได้มีการสั่งการอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชาครับ
4: ค่ะก็อย่างที่น้องได้กล่าวไปในคลิปเสียงนะคะว่าน้องมีพี่จากกองร้อยคอยแนะนำอยู่นะคะแล้วก็ไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษกันบ้างค่ะทางด้านของกรมทหารพรานที่23นะคะก็มีการเปิดรับสมัครการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายนะคะสังกัดกรมทหารพรานที่23ประจำปี2570ค่ะตั้งแต่วันที่1ถึง7มิถุนายนไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะสามารถที่จะไปสมัครด้วยตนเองเท่านั้นค่ะสถานที่รับสมัครนั่นก็คือกองบังคับการกรมทหารพรานที่23ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตตำบลเมืองอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะ
3: ครับซึ่งการสอบขั้นที่1เนี่ยเขาจะเริ่มในวันที่13มิถุนายนนะครับที่กองบังคับการกรมทหารพรานที่23ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตที่อำเภอเมืองกันทารักษ์ที่ตำบลเมืองนะครับอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็หลังจากนั้นการทดสอบสมรรถภาพร่างกายการทดสอบภาควิชาการการสอบสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะประกาศผลการคัดเลือกในขั้นที่1ก็คือวันที่16มิถุนายนนะครับก็คือสอบขั้นที่1เนี่ยในวันที่13แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะประกาศผลขั้นแรกในวันที่16มิถุนายนหลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหรือว่าการประกาศผลในวันที่16มิถุนายนมีรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะไปสอบคัดเลือกในขั้นที่2นะครับก็ในวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายนก็ตรงนี้นะครับก็จะใช้ข้อสอบตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของเป็นข้อสอบจากนักเรียนใน10เขาว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับขอไปนะครับข้อสอบเนี่ยก็จะเป็นจากในส่วนของที่มีการกำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมีการแนบผลการตรวจประวัติอาชญากรรมหรือว่าใบเสร็จการรับเงินต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Facebook Fanpage ของกรมทหารพรานที่23นะครับเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆที
4: ่
3: เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของสิทธิอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะไปติดตามดูได้เลยทีเดียวครับ
4: ค่ะก็หลายคนนะคะอาจจะเคยได้ยินคำว่าทหารพรานหรือว่าอสทพค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าหน่วยนี้มีความเป็นมาแล้วก็บทบาทสำคัญอย่างไรวันนี้นะคะก็อยากจะมาพูดคุยกันนะคะให้เข้าใจแบบง่ายขึ้นนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของทหารพรานเนี่ยหน่วยทหารพรานก็จะตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2521ในช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยต้องเผชิญกับสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในเรื่องของการต่อสู้กับภัยคุกคามและการก่อความไม่สงบในพื้นที่ห่างไกลแนวคิดของทหารพรานนั่นก็คืออาสาของประชาชนหรือว่านักรบประชาชนเป็นกำลังที่มาจากประชาชนผ่านการฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยความกล้าหาญและพร้อมปฏิบัติภารกิจเคียงข้างกองทัพนั่นเองค่ะ
3: ครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทหารพรานทำไมถึงใช้คำว่าพรานเออที่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะคุณสุภาพร
4: ใช่แล้วก็สงสัย
3: แต่ก็ได้คำตอบแล้วก็บอกว่าคำว่าพรานในที่นี้นะครับสื่อถึงผู้ที่มีความชำนาญในการเดินป่าแน่นอนเม
4: ื
3: ่อก่อนแล้วก็ณปัจจุบันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเข้าป่าหรือว่าไปทำอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับป่าเนี่ยหนึ่งในบุคคลที่เราจะต้องนึกถึงก็คือพรานเนี่ย
4: พราน
3: ป่าเนี่ยนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเขาก็ใช้คำนี้นะมาสื่อถึงผู้ที่มีความชำนาญในการเดินป่าหรือว่ารู้จักภูมิประเทศรวมถึงความอดทนความคล่องแคล่วสามารถที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบากได้เป็นอย่างดีเมื่อนำมารวมกับคำว่าทหารจึงหมายถึงกำลังรบที่มีความคล่องแคล่วแข็งแกร่งและใกล้ชิดกับการปฏิบัติการครับ
4: ค่ะสำหรับเอกลักษณ์ของทหารพรานนะคะนั้นภาพจำของทหารพรานนั้นก็คือชุดดำที่สื่อถึงความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าเขาชายแดนหรือพื้นที่เสี่ยงภัยทหารพรานไม่ใช่เพียงกำลังรบค่ะแต่ยังเป็นผู้ที่ต้องมีหัวใจเสียสละอดทนและยืนหยัดเพื่อความสงบสุขของประชาชนค่ะ
3: ครับก็บทบาทสำคัญของทหารพรานก็มีหลากหลายภารกิจด้วยกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนการลาดตระเวนเฝ้าระวังการดูแลพื้นที่สำคัญแล้วก็การสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพในพื้นที่ต่างๆและการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับในยามที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่คราวนี้หัวใจของทหารพรานนะครับสิ่งที่ทำให้ทหารพรานมีความสำคัญไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแบบหรือว่าอาวุธประจำกายเท่านั้นนะครับแต่คือจิตอาสาความเสียสละแล้วก็ความกล้าหาญที่พร้อมจะปกป้องแผ่นดินแม้จะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลและมีความเสี่ยงอันตรายมากน้อยขนาดไหนทหารพรานยังเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสงบเรียบร้อยของประเทศและเป็นผู้ปิดทองหลังพระทำหน้าที่ประชาศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างแน่วแน่ที่สุดเลยครับ
4: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: นแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ค่ะก็หน้าฝนแบบนี้นอกจากดูในเรื่องของสัตว์มีพิษแล้วนะคะเรื่องการจราจรการสัญจรไปมาเนี่ยก็ต้องดูเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจกรมแผนพรานที่35ค่ะก็ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุรถยนต์เสียหลักตกข้างทางที่บริเวณถนนหมายเลข105เส้นทางอำเภอแม่สอดอำเภอแม่เสรียงค่ะที่พื้นที่บ้านแม่พลูนะคะตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็ได้ร่วมกันดำเนินการลากจูงรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุขึ้นสู่ผิวการจราจรเพื่อให้สามารถใช้งานแล้วก็เดินทางต่อได้ตามปกติรวมถึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยค่ะ
3: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นะครับเขาก็เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวนทั้งหมดใน2รายด้วยกันนะครับเป็นชาย1รายแล้วก็เป็นหญิงอีก1รายประสบอุบัติเหตุคุณสุภาพรรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันเนี่ยนะครับบนถนนหมายเลข105บริเวณบ้านดงสงัดตำบลแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับด้วยความที่พื้นที่เนี่ยมันเป็นป่าเขาแล้วก็เส้นทางเนี่ยโคดเคี้ยวเนี่ยถ้าใครเคยไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนแม่เสรียงเนี่ยน่าจะรู
2: ้
3: เพราะว่าในส่วนของป่าเขาเวลาขับรถก็ว่ายากอยู่แล้วเวลาฝนตกเนี่ย
2: ยากไปอีก
3: ดับเบิลทวีคูณเนี่ยนะครับก็ยากขึ้นไปอีกเจ้าหน้าที่เขาก็ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็มีการนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลแม่เสรียงนะครับแล้วก็ส่งถึงมือแพทย์ในอย่างปลอดภัยเนี่ยนะครับก็เป็นในส่วนของคนดียังมีอยู่ที่เรานำมาฝากกันก็ต้องชื่นชมนะครับความมีสติของเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถที่จะนำวิชาความรู้ต่างๆที่ได้มีการอบรมได้มีการฝึกซ้อมมาเนี่ยสามารถที่จะนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ค่ะแล้วก็เนื่องในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะคุณณัฐะเป็นวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ในปีนี้นะคะภายใต้แนวคิดวิสาขบูชาบำเพ็ญบุญกิริยาสู่มรรคาแห่งสันติดิฉันอ่านถูกไหมคะ
3: ครับผม
2: ค่ะก็ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมค่ะที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมนะคะรวมไปถึงวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะ
3: ก็วันวิสาขบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญสากลโลกเลยนะนะครับตามประกาศของยูเนสโกเขาเนี่ยนะฮ
2: ะ
3: วันวิสาขบูชาคุณผู้ฟังถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าเป็นวันที่เกิดขึ้น3เหตุการณ์ในวันเดียวกันก็คือการประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็ล้วนเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนวิสาขาก็คือวันเพ็ญเดือน3นี่แหละนะครับก็ทำให้พุทธศาสนิกชนทุกคนก็ต่างที่จะไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรนะครับปฏิบัติตามความเชื่อของศาสนาพุทธนั่นเองครับ
2: ค่ะก็เชิญชวนนะคะร่วมประกอบศาสนกิจทำบุญตักบาตรสดับพระธรรมเทศนาเวียนเทียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและสังคมค่ะไปร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาแล้วก็น้อมนำหลักธรรมสู่การดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขค่ะ
3: ครับไปดูในเรื่องของการขนส่งทางรางกันนิดนึงเรื่องของรถไฟสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหร้อนแรงนะครับเรื่องของรถไฟเนี่ยก็มีการถกเถียงกันในหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเดินทางต่างๆมาตรการนะครับล่าสุดในรัฐบาลเขาเดินหน้าส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะครับพร้อมเปิดจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเนี่ยนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่า รปภ.กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับขานรับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการลดการใช้พลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของพลังงานโลกเนี่ยนะแต่ก็ต้องดูว่าเรื่องของมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยเขาจะยังไงต่อเนี่ยนะครับ
2: ค่ะก็เป็นการเปิดให้บริการจอดรถฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22มิถุนายนสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟสายสีแดงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะสามารถที่จะนำรถยนต์ส่วนบุคคลจอดที่ลานจอดรถชั้นใต้ดินและแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปแล้วก็เที่ยวกลับนะคะพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีที่จุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่ประตู1ประตู4ประตู10ประตูที่13แล้วก็ด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1ค่ะในส่วนของสถานีรถไฟอื่นทั่วประเทศสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สถานีเพื่อที่จะแจ้งรับบริการจอดรถฟรีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็มาร่วมกันลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลช่วยประหยัดพลังงานลดมลภาวะแล้วก็สนับสนุนการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
3: ก็เมื่อพูดถึงรถไฟแล้วเนี่ยนึกถึงเรื่องของการท่องเที่ยวคุณสุภาพรเวลายังมีเหลืออยู่นิดนึงช่วงท้ายรายการชอบท่องเที่ยวไหมคุณ
2: ชอบค่ะ
3: ส่วนใหญ่แล้วคุณไปท่องเที่ยวที่ไหน
2: โอ้ดิฉันชอบไปตามเขาตามป่าไปกางเต็นท์
3: น้ำตกทะเลภูเขา
2: ใช่ใช่
3: นะรัฐบาลโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยนะครับก็จัดเต็มโปรโมชั่นลดราคาสิทธิพิเศษในช่วงตลอดทั้งกรีนซีซั่นนะครับ15มิถุนายนจนถึง15สิงหาคมก็เป็นช่วงน่าจะเป็นปลายฤดูหนาวแล้วล่ะเอ้ยปลายฤดูฝ
2: น
3: ขออภัยคุณผู้ฟังครับฤดูฝนเนี่ยก็เมืองหลักเมืองรองน่าเที่ยวเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่อุดรธานีภูเก็ตหาดใหญ่เนี่ยนะฮะก็มีแคมเปญเดี๋ยวช่วงนี้เราติดตามกันแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ครับคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาแล้วครับ
2: สวัสดีครับ

0: ลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งรับพนักงานเพิ่มหลังขาดแคลนบุคลากรต่อเนื่องและสุริยะปรากฏตัวร่วมงานบวชอดีตอธิบดีฝนหลวงที่วัดป่าบ้านตาดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรนะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับอยากซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่บีโก

0: รีบ
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจปรากฏตัวร่วมงานบวชของราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีหลังหมดสติจนต้องปั๊มหัวใจเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีอาการหมดสติจนต้องนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนนี้ก่อนที่แพทย์จะทำการรักษากระทั่งอาการสามารถตอบสนองได้ตามปกติวันนี้พบว่านายสุริยะเดินทางไปที่วัดเกศรจิรคุณหรือวัดป่าบ้านตาดตำบลป่าบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมงานอุปสมบทของนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งลาบวชเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23มิถุนายนโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมงานด้วยและนอกจากนายสุริยะแล้วในวันนี้ในงานอุปสมบทของนายราเชนรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทเช่นกันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายสราวุฒิสราญวงศ์ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยหรือสรรฟทพร้อม30ตัวแทนกลุ่มเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งนี้กลุ่มสรรฟทได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังเพิ่มเติมให้แก่รฟทพร้อมทั้งขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2541ที่กำหนดให้รัฐวิสาหกิจรับพนักงานใหม่ได้ไม่เกินร้อยละ5ของจำนวนพนักงานที่เกษียณอายุในแต่ละปีโดยระบุว่ามติดังกล่าวส่งผลให้รฟทประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรอย่างต่อเนื่องกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เวลา7 นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มและ19 นาฬิกา 29 นาทีขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกกราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
5: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเสด็จสูบควันเข้าปากปรนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: มา
0: จอบมา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่รับแจ้งมีเหตุเสียงระเบิดดังขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลแสนภูดาษอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นทาวน์โฮม2ชั้นพบนายประสิทธิ์อายุ34ปีเจ้าของบ้านถูกไฟคลอกทั้งตัวอาการบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณห้องครัวด้านหลังถูกแรงระเบิดของก๊าซอัดจนกำแพงหลังที่ต่อเติมพังหลังคาเข้าของเสียหายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าปิดวาล์วถังก๊าซหุงต้มและถอดออกจากหัวปรับแรงดันก่อนนำถังก๊าซหุงต้มออกมาด้านนอกโดยนายประสิทธิ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บให้การว่าตนตื่นเช้าลงมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กลับขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาขณะที่กำลังก้มเปิดประตูใต้ซิงค์ล้างจานที่เป็นที่เก็บถังก๊าซจู่ๆก็มีไฟพุ่งออกมาจากนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นก่อนจะพบว่าตนเองถูกไฟลวกทั้งตัวก่อนแฟนโทรแจ้งกู้ภัยคาดเกิดจากก๊าซรั่วบริเวณซ้ายหรือบริเวณหัวปรับแรงดันอาจจะใส่ไม่ดีเพราะเพิ่งจะเปลี่ยนถังก๊าซเมื่อวานนายกรัฐมนตรีดึงทุนฝรั่งเศสตั้งฐานซ่อมบำรุงอากาศยานขยายพลังงานสะอาดสอดรับแผนผลักดัน FTA ไทยยุโรปคุณยศวัฒน์ผลประพานรายงานค่ะ
4: เมื่อวานนี้ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับประธานสมาคมการค้าไทยยุโรปพร้อมกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทสัญชาติฝรั่งเศส4รายที่เห็นโอกาสในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิอวกาศและการบินและพลังงานสะอาดเช่นการหารือกับบริษัทผู้ให้บริการเฮลิคอปเตอร์ใหม่และมือ2ในรูปแบบโครงการเทิร์นคีย์ครอบคลุมตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาการซ่อมบำรุงแสดงความสนใจให้บริการในประเทศไทยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์ขยายโอกาสในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศโดยใช้ไทยเป็นฐานการให้บริการซ่อมบำรุงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกบริษัทเป็นผู้ให้บริการพ่นสีและเคลือบผิวอากาศยานระดับโลกแสดงความสนใจที่จะขยายกิจการการบริการพ่นสีอากาศยานในประเทศไทยซึ่งจะช่วยต่อยอดความสามารถในการซ่อมบำรุงอากาศยานของไทยนอกจากนี้ยังพบหารือบริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดที่ปัจจุบันมีการดำเนินกิจการในไทยอยู่แล้วภายใต้บริษัท Constant Energy เน้นการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยมีเงินลงทุนสะสม 2,000 ล้านบาทและยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยด้วยยศวัฒน์พงประพาสรายงานครับ
3: และมีความคืบหน้ากรณีผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเพจ Drama Addict โพสต์ข่าวเศร้าระบุผลตรวจ DNA ออกมาแล้วยืนยันผู้เสียชีวิตรายที่8เป็นบุคคลคนเดียวกับที่มีการตามหากันก่อนหน้านี้โดยทางเพจขอแสดงความเสียใจด้วยขณะที่ทุกคนในที่ทำงานต่างเฝ้ารอทางตำรวจดำเนินการอยากให้สามารถพิสูจน์ผล DNA ได้เร็วๆเพื่อที่จะได้ให้ญาติรับกลับบ้านไปทำพิธีให้เรียบร้อย
5: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: เ โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
4: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
5: ่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
4: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
5: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
8: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
9: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศิริประภาค่ะรัฐบาลปลื้มลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสราบรื่นขอประชาชนอย่ากังวลขั้นตรวจสอบ3วันกันสิทธิ์ไว้แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
4: ัฐบาลพอใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เรียบร้อยไม่ล่มพบระบบมีปัญหาเล็กน้อยแจ้งสแกนใบหน้าไม่ผ่านแต่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์ต่อเพราะใช้แอปครั้งแรกหรือเคยลบแอปแนะยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM คุณวัชิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความไหลลื่นมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทั้งนี้เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วง 6:00 นมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานได้ถึง 700,000 รายการต่อวินาทีจากเดิมจำนวน 300,000 รายการต่อวินาทีสำหรับกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ก่อนหน้าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 รับจ่ายให้60เดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนต้องเติมเงิน 40% คือเดือนละ667บาทรัฐบาลขอย้ำว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดจะถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งเข้มปราบไลฟ์สดอนาจารประสาเมตาเร่งเทคดาวลุยเอาผิดทั้งผู้โพสต์และแพลตฟอร์มพร้อมยกระดับมาตรการคุมโซเชียลทั่วระบบคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งเข้มปราบไลฟ์สดอนาจารบนโซเชียลมีเดียหลังพบระบาดต่อเนื่องเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประสานเมตาดำเนินการตรวจสอบและปิดกั้นเนื้อหาผิดกฎหมายโดยเบื้องต้นพบบัญชีไลฟ์สดเข้าข่ายความผิดอย่างน้อย5บัญชีส่วนใหญ่เป็นบัญชีอวตารพร้อมแนบลิงก์เสี่ยงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและได้รวบรวมหลักฐานส่งตำรวจดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14แล้วอีกทั้งกำชับแพลตฟอร์มต้องเทคดาวน์เนื้อหาภายใน24ชั่วโมงหากละเลยอาจต้องร่วมรับผิดชอบพร้อมเตรียมปรับเกณฑ์ให้เข้มงวดขึ้นแยกประเภทคอนเทนต์ผิดกฎหมายเพื่อกำหนดระยะเวลาจัดการที่เหมาะสมในส่วนของด้านเมตายืนยันพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่เร่งพัฒนาระบบ AI และฐานข้อมูลป้องกันการเผยแพร่ซ้ำพร้อมเตรียมหารือเพิ่มเติมเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโซเชียลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาวินพานุรักษ์รายงาน
4: และเมื่อเวลา 14:03 นเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยอินชำระ36ย่านดินแดงเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันจำนวน5หลังคาเรือนขณะนี้เพลิงลุกไหม้เสียหายแล้ว4หลังคาเรือนล่าสุดควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแล้ว
7: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัด

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมชนใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
3: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเข้าของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
4: ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
3: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนนึงมองทิศทางถูกคนนึงมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
4: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
4: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
3: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
4: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
1: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับปวริสาวรศรีประภาค่ะศาลอาญานัดตรวจหลักฐานคดีนานาไรบินาเวชัยชเนียมถูกกล่าวหาร่วมช่อโกงประชาชนมูลค่าความเสียหายกว่า195ล้านบาทด้านจำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ศาลอาญานัดตรวจหลักฐานคดีนานาไรบินาเวชไทเทเนียมถูกกล่าวหาร่วมช่อโกงประชาชนมูลค่าความเสียหายกว่า195ล้านบาทด้านจำเลยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขณะที่ทนายผู้เสียหายยืนยันยังไม่มีการติดต่อชดเชยพร้อมเตรียมพยานขึ้นสืบกว่า39ปากเริ่มนัดแรก8มิถุนายน2570คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
5: ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดตรวจหลักฐานคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร2โจทฟ้องนานาลบินาหรือลบินาอินทราชัยและเวเทเทเนียมหรือปริญญาอินทราชัยพร้อมพวก4คนในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่และความผิดอื่นมูลค่าความเสียหายกว่า195ล้านบาทโดยวันนี้มีผู้เสียหาย6รายยื่นคำร้องขอเป็นโจทร่วมขณะที่จำเลยทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธยืนยันเป็นเพียงข้อพิพาททางแพ่งไม่ใช่ช่อโกงตามฟ้องศาลพิจารณาอนุญาตให้ผู้เสียหายทั้ง6รายเข้าเป็นโจทร่วมเฉพาะข้อหาช่อโกงและปลอมเอกสารพร้อมกำหนดนัดสืบพยานฝ่ายโจทก์39ปากรวม9นัดและฝ่ายจำเลย8ปากอีก2นัดโดยเริ่มสืบพยานครั้งแรกในวันที่8มิถุนายน2570และคาดว่าจะสิ้นสุดภายในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันก่อนนัดฟังคำพิพากษาต่อไปด้านนายสวัสดิ์เจริญผลทนายความผู้เสียหายเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อจากฝ่ายจำเลยเพื่อขอชดใช้ค่าเสียหายพร้อมย้ำว่าผู้เสียหายทุกคนต้องการได้รับเงินคืนสำหรับเรื่องคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปโบ๊ทคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมการต่ออายุหนังสือรับรองให้กับแอปพลิเคชันโบ๊ทซึ่งจากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันในประเด็นด้านความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกนั้นกรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือให้บริษัทโบ๊ทชี้แจงข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตรวจสอบและพิจารณาตามขั้นตอนหากตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดกรมมีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการตักเตือนการสั่งระงับการให้บริการการเพิกถอนการรับรองหรือการไม่ต่ออายุการรับรองแล้วแต่กรณีโดยกรมการขนส่งทางบกเน้นย้ำให้บริษัทโบ๊ทปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดโดยเฉพาะมาตรการด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารการคัดกรองผู้ขับรถการตรวจสอบยืนยันตัวตนการป้องกันการสวมสิทธิหรือใช้บัญชีร่วมกันและผู้ขับรถในระบบให้มีความถูกต้องปลอดภัยตลอดการให้บริการโดยกรมจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะความปลอดภัยประชาชนและการแข่งขันที่เป็นธรรมเป็นสำคัญทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการให้บริการที่ไม่ปลอดภัยไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนหมายเลข1584ตลอด24ชั่วโมงสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายกันที่เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยอินทมรา36แขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 13:49 น.ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ปลูกอยู่ภายในรั้วเดียวกันจำนวน5หลังคาเรือนโดยเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหาย4หลังคาเรือนล่าสุดเมื่อเวลา 14:25 น.สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และเพลิงสงบในเวลาต่อมา
7: น้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

รรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
1: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: บายคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารีมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารีซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: งแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: เพย์ทั้งประเทศระบบเป๋าตังไม่ล่มไทยช่วยไทยพลัส6040ลงทะเบียนล้านสิทธิ์ในพริบตาด้านรัฐบาลพอใจผลการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ล่มพบระบบมีปัญหาเล็กน้อยแจ้งสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่เกี่ยวกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่เพราะใช้แอปครั้งแรกและเคยลบแอปแนะยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ไทยช่วยไทยพลัสเทรนมาแรงคนพร้อมใจกดรับสิทธิ์พุ่งติดเทรนเอ็กและเทรนในโลกโซเชียลขณะโฆษกรัฐบาลเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่งลิงก์ส่ง SMS ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์หลอกลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ย้ำลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นทหารเขมรป่วนลั่นปืน9นัดกลางดึกห้วยตามาเรียกองทัพภาค2ออกโรงเตือนด่วนหวั่นยั่วยุทำเข้าใจผิด89สว.แถลงประณามเทงรัฐพงศ์กล่าวหาระบอบสีน้ำเงินมรดกรัฐประหารชี้พฤติกรรมเลวร้ายที่สุดจี้ขอโทษให้เวลา3วันยันสภาสูงไม่เคยอยู่ภายใต้อนัตพรรคใดย้อนถามปชน.มีเจตนาแก้รัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ด้านเทงไม่รับปากขอโทษสว.ปมกล่าวหาระบอบสีน้ำเงินยันไม่ได้บ่อนทำลายวุฒิสภาเสรีพิสุทธิ์เมินส.ส.ฝ่ายค้านลอยแพไม่ร่วมยื่นสารรัฐธรรมนูญลุยเดี่ยวจ่อแจ้งความเนวินยื่นปปช.กกต.ลอยอนุทินชัยชนกปมที่ดินเขากระโดงสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหมดสติกลางโรงแรมหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกถ้าต้องปั๊มหัวใจก่อนสัญญาณชีพกลับมาปลอดภัยค่าทำงานหนักตั้งแต่รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดอาการดีขึ้นแล้วพร้อมลุยงานต่อประเดิมไปงานบวชอธิบดีกรมฝนหลวงที่วัดป่าบ้านตาดขณะที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีส่งรถกู้ชีพขั้นสูง3คันจอดสแตนบายพรรคประชาชนจัดเสวนาร่วมกิจกรรมกรุงเทพง่ายๆค้าขายง่ายด้วยจัดระเบียบหาบเร่แบบเข้าใจเมืองบริเวณท่าน้ำพานุรังสีตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ย้ำทางเท้าดีผู้ค้าอยู่ได้ต้องเกิดพร้อมกันด้านติ่งมลิกาประกาศชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมแบบไม่สังกัดพรรคลั่นเตรียมลุยเปิดแคมเปญ Human Innovation มลิกาเปิดตัวชิงผู้ว่ากทมชู AI ล้างฝุ่น PM2.5 ปั้นเมืองอัจฉริยะ24ชั่วโมงรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยไลฟ์สดลามกคาดคนปล่อยอาศัยเพจใหญ่ผู้ติดตามหลักแสนถึงล้านหลบระบบ AI ของเมตาจนคอนเทนต์ถูกดันขึ้นฟีดอย่างรวดเร็วลั่นแม้อยู่ต่างประเทศก็เอาผิดได้ยืนยันแล้วผลตรวจ DNA เหยื่อรถไฟชนรถเมย์รายสุดท้ายยันเป็นบุคคลที่ญาติเคยตามหาผ่านทาง FM 91 Traffic Pro ขณะเพื่อนๆที่ทำงานร่วมอาลัยก่อนให้ญาติรับร่างทำพิธีทางศาสนาระเบิดสนั่นหนุ่มเปิดวาล์วถังก๊าซถุงต้มนึ่งข้าวเหนียวไปอาบน้ำกลับมาจะปิดวาล์วจู่ๆก็เกิดระเบิดถูกไฟลวกทั้งตัวอาการสาหัสโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ณตอนนี้ในไทยยังทรงตัวไม่น่ากังวลแม้ในประเทศสิงคโปร์จะพบการระบาดของโควิดสายพันธุ์ย่อยกลุ่มใหม่เพิ่มแต่สำหรับสถานการณ์โควิดในไทยตอนนี้ยังคงทรงตัวและไม่น่ากังวลปิดท้ายกันที่กระทรวงการคลังอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่25พฤษภาคม69เวลา 16:00 นจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 6,683,159 สิทธิ์
3: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
5: Beautiful music, beautiful songs for สุชาติ radio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
6: Beautiful Music
7: สนับสนุนโดย
8: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

message in our music ผลงานการบรรเลงและขับร้องโดย The OJ'sเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของสองนักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานเคนนี่แกมเบิลและลีออนฮัฟ Message in Our Music เคยอยู่บนอันดับหนึ่งของ US Billboard Hot Soul Singles ในปี2519หรือ1976สารจากดนตรีของเรานั้นก็คือความรักความสุขนั่นเองมาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับลูกผสมของอากาศนะครับเดี๋ยวคลื่นเดี๋ยวแดดทำท่าจะมีฝนแต่ไม่มีไม่ทราบว่าแถวๆคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่มีฝนมีแดดยังไงกันบ้างมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ The OJ's เป็นกลุ่มดนตรีประกอบไปด้วย3หนุ่มจาก Canton Ohio ซึ่งก็คือ EddieLevert, Walter Williams และ William Powell ถ้าจะเลือกเอาเพลงที่ดังที่สุดของพวกเขาก็คือ Love Train ที่ฝากจารึกทางประวัติศาสตร์การดนตรีเอาไว้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันวันละนิดละหน่อยนะครับความเดิมตอนที่แล้วอ่านไปถึงพระราชบัญญัติแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่5ซึ่งก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถอ่านไปครบจบทั้ง20มาตราซึ่งก็มีรายละเอียดการกำหนดบทบาทหน้าที่และพระราชภาระที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ประชาชนชาวไทยวันนี้จะไปอ่านบันทึกบรรยากาศหลังจากที่ได้มีการอ่านประกาศพระราชบัญญัติฉบับนั้นจบสิ้นลงนะครับครั้นประกาศจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทักษิณาวัตรและทรงเจิมแล้วพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นสมมุติอมรพันธ์ทูลเกล้าถวายพระราชลัญจกรสำหรับราชการและสำหรับพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับมาพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเวลานั้นพระสงฆ์สวดชัยปริถวายชัยมงคลชีพ่อพราหมณ์บรรลือเสียงสังแตรบรรเตาะชาวประโคมดุริยดนตรีครั้นสุดเสียงประโคมแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกราบบังคมทูลพระกรุณาสนองพระราชดำรัสในส่วนพระองค์และแทนที่ปรึกษาผู้สำเร็จราชการแผ่นดินว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเกล้าปกกระหม่อมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไว้วางพระราชฤทัยจะให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในเวลาที่จะทรงพระอุตสาหะเสด็จไปประพาสทวีปยุโรปเพื่อพระราชประสงค์จะทรงทำนุบำรุงราชการบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎรให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในครั้งนี้พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้าหาที่สุดมิได้ราชการแผ่นดินเป็นสำคัญการที่จะบังคับบัญชาย่อมเป็นภาระอันหนักและยากยิ่งกว่าการทั้งปวงเป็นอันมากข้าพระพุทธเจ้าเป็นแต่สตรีถึงว่ามีน้ำใจจงรักต่อราชการบ้านเมืองซึ่งเป็นชาติภูมิของตนอยู่เป็นที่สุดที่จะรับเป็นผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์บังคับบัญชาราชการบ้านเมืองก็ยังมีความวิตกอยู่เป็นอันมากเพราะการก็ยากตัวก็ยังมิได้คุ้นเคยบังคับบัญชามาแต่ก่อนแต่ก็แลเห็นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมอยู่ว่าในครั้งนี้ทรงพระราชดำริพร้อมด้วยท่านเสนาบดีและข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประธานในราชการแผ่นดินเห็นว่าข้าพระพุทธเจ้าสมควรจะรับสนองพระเดชพระคุณเป็นผู้สำเร็จราชการต่างพระองค์
ทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งพระราชกำหนดขึ้นไว้เป็นบรรทัดทางที่ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ปฏิบัติรักษาราชการด้วยได้อาศัยความแนะนำของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งปวงที่มีความคุ้นเคยในราชการเป็นการอุดหนุนกำลังข้าพระพุทธเจ้าอีกชั้นหนึ่งและที่สุดตัวข้าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาทแม้มีพระราชประสงค์จะให้สนองพระเดชพระคุณประการใดถึงแม้

แหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ในสมัยที่เสด็จประพาสประเทศยุโรปครั้งนี้และจะรักษาราชการตามพระบรมราชประสงค์โดยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มกำลังและสติปัญญาของข้าพระพุทธเจ้าทุกประการแต่ที่ข้าพระพุทธเจ้าจะรักษาราชการสนองพระเดชพระคุณในครั้งนี้จะสามารถให้ราชการบ้านเมืองเรียบร้อยเจริญอยู่ได้ก็จำต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและสติปัญญาอุตสาหะของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งมีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและราชการบ้านเมืองช่วยกันรักษาราชการตามหน้าที่โดยเต็มกำลังทั่วกันถ้าการเป็นไปได้ดังนั้นและด้วยเดชะพระบารมีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมราชการบ้านเมืองก็พอจะหวังได้ว่าจะเรียบร้อยเจริญอยู่ดังพระบรมราชประสงค์ตลอดเวลากว่าจะเสด็จกลับคืนสู่พระนครขอเดชะและนั่นก็เป็นคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับอีก3เพลงที่เราจะพาไปฟังกันในบ่ายเย็นวันจันทร์ที่เราอยู่กับเพลงที่เป็นในแนว R&B พาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2519หรือ1976เพลงที่ขึ้นอันดับจัดว่าเป็น100เพลงที่ฮิตที่สุดในปีนั้นไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของวง The Staple Singers กับเพลง New Orleans ชื่อเดียวกันแต่ว่าคนละทำนองกับ New Orleans ของ Gary U.S. Barnes ซึ่งเพลงนั้นออกมาตั้งแต่ปี2504นะครับ The Staple Singers เป็นกลุ่มดนตรีในแนว Gospel, Soul และ R&B โดยมีคุณพ่อที่เราจะเรียกท่านว่า PopsPops ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่จะเรียกคุณพ่อนะครับก็คือคุณพ่อ Robuck Staples นามลูกๆของท่านนะครับก็มีตั้งแต่ Cleota, Purvis, Marvis และ Yvonne มาสร้างสรรค์เพลงดังที่ยังเป็นตำนานของวงกรานในแนว R&B อย่าง Respect Yourself, I'll Take You ThereIf you're ready, come go with me และ Let's do it again เป็นต้นปัจจุบันนี้ทีมนี้ก็ไปร้องเพลงกันบนสวรรค์เกือบหมดแล้วเหลือแต่ลูกสาวของท่านอีกคนหนึ่งก็คือ Marvis ซึ่งปัจจุบันท่านก็อายุ86แล้วนะครับ The Staple Singers กับ New Orleans ตามด้วยวง The Blackbirds กับเพลง Happy Musicที่จัดว่าเป็นคลาสสิกเลยของเพลงในแนว Rhythm and Blues และ Jazz Funk Fusion Happy Music อยู่ในสตูดิโออัลบั้มชุดที่3ของ The Blackbird ชุด City Life Happy Music จัดเต็มไปด้วยเครื่องเป่าเครื่องบราสอะไรต่างๆรวมทั้ง Percussion ที่ฟังแล้วเร้าใจและสมาชิกของวง Donald Byrd จะมาโซโล่ทรัมเป็ตในเพลงนี้ร่วมกับมือกีตาร์ของเขาคือ Orville Sanders โดยมีเสียงของ Murray Clayton เป็นผู้ร้องนำในเพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ3ของ Billboard R&B Chart และอันดับ6บน Billboard Dance Chart อันดับ19บน US Billboard Hot 100และปิดท้ายกันที่เพลงที่ได้รับการยอมรับมากในวงการเกย์ในปี2519เสียงของเอ็ดดี้เคนดริกอดีตนักร้องนำของวง The Temptation เป็นทั้งชื่อเพลงและชื่ออัลบั้ม He's a Friend อัลบั้มชุดที่7ของเขานะครับเพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ2ของ R&B Single Chart โดนกันท่าไม่ไปถึงอันดับ1ด้วยเพลง Disco Lady ของ Johnny Taylor ภาพหน้าปกอัลบั้มก็เป็นการจับมือกันเห็นได้ว่าเป็นมือผู้ชายเนื้อความของเพลงก็ต้องไปตีความหมายกันล่ะครับว่า he's a friend เป็นเพื่อนแบบไหน3เพลงในช่วงนี้ครับ The Staple Singers กับเพลง New Orleans The Blackbirds กับ Happy Music และ Eddie Kendrick กับ he's a friend

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลในบ่ายเย็นวันจันทร์ทาง FM 94.5 MHz และทางเว็บไซต์suchatradio.com ซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าถึงรายการของเราได้ทั้งหมดที่เคยออกอากาศมาไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตฟังได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลกเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกและ Beautiful Music ของเราก็กำลังรณรงค์อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณผู้ฟังนั้นได้กลับมาใช้ทักษะของสมองเราในเรื่องของการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมาคุยกันไม่ว่าจะแชร์ประสบการณ์ชีวิตเรื่องเล่าที่สนุกไปเที่ยวไปพบไปเห็นอะไรมาไม่ว่าจะเป็นอาหารวัฒนธรรมสภาพสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมการไปเที่ยวที่นู่นที่นี่มาซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ไปในที่ที่คุณเคยไปดังนั้นการที่คุณไปเห็นหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าสามารถที่จะมองเห็นคุณค่ากับสิ่งแวดล้อมสถาปัตยกรรมการดำรงชีวิตวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจได้เห็นได้จินตนาการตามอันนี้เป็นสุดยอดของการใช้สมองของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่ค่อยได้คิดอะไรกันมากไม่ค่อยได้ทำอะไรกันมากอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมาช่วยทำให้ซะทั้งหมดคุณจะแนะนำเพลงมาก็ได้นะครับเพลงที่คิดถึงตอนที่เราเคยได้ฟังได้ยินตอนเด็กๆแต่บัดนี้เราไม่เคยจะได้ยินมันอีกแล้วแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราได้ยินเพลงเหล่านั้นมันจะนำความทรงจำดีๆมาซึ่งถ้าแนะนำมาบางคนเขาอาจจะไม่รู้ด้วยว่าเพลงนั้นน่ะคือชื่ออะไรนะพอเราเอาเพลงนี้มาเปิดบอกชื่อก็จะทำให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมีจินตนาการตามไปด้วยได้นะครับก็จะนำความสุขไปกับทุกคนเป็นสิ่งดีมากๆและการใช้สมองของเรานะครับในการที่จะสื่อสารออกมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเป็นการทำให้สมองของเรายังทำงานได้ปกติทักษะด้านนี้ไม่หดหายไปเพราะถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เขานะครับเราจะกลายเป็นผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้ใครเป็นเลยเขียนจดหมายมาคุยกันนะครับและในช่วงนี้ผมมีเสื้อฮูดสีดำ10ตัวที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่เขียนจดหมายมาคุยกันส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327แล้วเรามาฟังจดหมายของคุณกันรวมทั้งเพลงที่แนะนำกันมาในวันพฤหัสบดีอีก4เพลงในแนว R&B ที่จะชวนคุณไปฟังกันเพลงดังของปี2519หรือ1976ไปเริ่มต้นกันที่ศิลปินท่านนี้นะครับท่านเป็นนักดนตรีนักร้องนักแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์ในตำนานของ Motown Record ท่านเคยโปรดิวซ์งานให้กับศิลปินดังๆอย่าง Marvin Gaye และ Tammy Terrell เพลง Ain't No Mountain High Enough ซึ่งเพลงนี้ต่อมาก็กลายเป็นเพลงซิกเนเจอร์ของ Diana Ross เพลง Your Precious Love เพลง If I Could Build My Whole World Around You และศิลปินอย่าง Edwin Starrs กับเพลง 25 Milesศิลปินดาวเด่นอีกท่านหนึ่งอย่างเดวิดรัฟฟินกับเพลง My Whole World Ended The Moment You Left Me เคยโปรดิวซ์งานให้ Gladys Knight and The Pips รวมทั้ง Jermaine Jackson Diana Ross and The Supreme Smokey Robinson and The Miracles เป็นต้นนะครับในฐานะศิลปินเดี่ยวเพลงฮิตที่สุดของท่านก็คือ Hang On In There Babyอยู่ใน top 10ในอเมริกาลำดับ3ในสหราชอาณาจักรศิลปินท่านนี้ก็คือจอห์นนี่บริสโตลวันนี้เราจะไปฟังเพลงดังของท่านในปีพ.ศ. 2519 Do It To My Mind แล้วก็ตามด้วย Tyrone Davids กับเพลงดังที่มีชื่อเดียวกันเลยกับเพลงดังของ En Vogue เพลงนี้คือ Give It Up Turn It Looseเพลงที่3เป็นการฟีเจอริงกันระหว่าง Rufus กับ Chaka Khan ในอัลบั้มชุด Rufus Featuring Chaka Khan ด้วยเพลง Dance With Me และปิดท้ายช่วงนี้กันนะครับด้วยผลงานของ Norman Conners มือกลองผู้มีเสียงโด่งดังในแนวแจ๊ส กับเพลง You Are My Starship ซึ่งเป็นงานการประพันธ์ของไมเคิลแฮนเดอร์สันมือเบสและเป็นนักร้องเสียงดีด้วยนะครับเขาก็ร้องเพลงนี้ให้อยู่ในอัลบั้มของ Norman Cornersเพลงนั้นชื่อเดียวกันกับชื่อของอัลบั้มจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงนี้ทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับ Sunny Bristol กับ Do It To My Mind Tyrone Davis กับ Give It Up Turn It Loose Rufus featuring Chaka Khan กับ Dance With Me และปิดท้ายกันที่ Norman Corner กับ You're My Starship

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับฟังเพลงกันทุกวันตรงนี้บ่ายๆเย็นๆ 5 โมงถึง 6 โมงเย็นทาง FM 94.5 MHz เป็นเพื่อนคุณในระหว่างที่เดินทางอาจจะเลิกงานหรือกำลังจะเดินทางกลับบ้านหรือจะไปธุระที่ไหนกันต่อก็ขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับ Beautiful Music รายการของเรามีทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์มีแนวเพลงที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะครับ
3: เวลา 18:00 น.

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 81

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็1พรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิฏฐิได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักในหลวง
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้าง

0: โมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดี
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
3: ข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
6: 19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันในวันที่15 พฤษภาคม 2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ภูพิพัฒน์ครับวันนี้เป็นวันที่คนไทยหลายสิบล้านคนตื่นเช้านะครับเพื่อมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นั่นเองนะครับคึกคักตั้งแต่6 โมงเช้าเลยนะครับทั้งในระบบโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็หน้าธนาคารกรุงไทยหลากหลายสาขานะครับก็มีประชาชนไปต่อคิวให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือในการดำเนินการนะครับผมก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจริงๆครับสำหรับโครงการนี้นะครับไม่ถึงครึ่งวันจากทั้งหมดเนี่ย30 ล้านสิทธิ์เนี่ยก็มีคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับกดรับสิทธิ์ไปแล้วถึง22 ล้านสิทธิ์แล้วล่าสุดนี้นะครับผมตรวจสอบในเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส .th เนี่ยเหลือสิทธิ์นะจาก30 ล้านสิทธิ์ใช่ไหมตอนนี้เหลือ6,141,335 สิทธิ์นั่นเองนะครับนี่เพิ่งวันแรกของการที่ให้ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับสำหรับบางคนที่เคยร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยก็ระบบก็บอกชัดเจนว่าเดี๋ยวไปรอใช้เลยในวันที่1 มิถุนายนนี้แต่สำหรับบางคนที่เพิ่งมาเคยร่วมโครงการนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครับระบบจะขึ้นสถานะว่ารอตรวจสอบสิทธิ์3 วันนะครับก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไหมรัฐบาลออกมายืนยันแล้วนะครับว่าระบบทำการกันสิทธิ์ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับถ้าคุณสมบัติผ่านท่านก็ได้รับสิทธิ์ไปเลยนะครับพร้อมใช้1 มิถุนายนนี้ ส่วนความคืบหน้ามาตรการที่เปิดลงทะเบียนวันนี้นะครับก่อนใช้จริง1มิถุนายนบวกกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เริ่มมีสัญญาณบวกนะครับว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนี้เป็นข่าวช่วงเช้านะครับก็ทำให้ตลาดหุ้นภาคเช้าเนี่ยปิดบวกเลยนะครับรับข่าวดีบวกเพิ่มขึ้นไปกว่า13จุดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ปิดตลาดไปวันนี้นะครับที่ 1,550.33 จุดนะครับบวกไป 11.66 จุดนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่มีอาการวูบหมดสตินะครับต้องหามส่งโรงพยาบาลอุดรธานีกลางดึกหลังทำงานหนักต่อเนื่องล่าสุดนี้อาการหายดีออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับวันนี้ก็มีภารกิจทั้งวันนะครับอย่างเช่นไปร่วมงานบวชของนายราเชนศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงครับส่วนเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งตัวเลือกของคนกรุงนะครับก็คือคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับที่เปิดตัวว่าจะลงสมัครชิงชัยเก้าอี้ผู้ว่ากทมที่คนกรุงจะได้มีโอกาสลงคะแนนกันเนี่ย28มิถุนายนนี้แล้วคุณมัลลิกาก็บอกว่ายอมรับรู้เลยตามผลโพลที่สำรวจมาตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นรองละเป็นรองใครบ้างคือตอนนี้ผลโพลส่วนใหญ่เนี่ยนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมเนี่ยยังคงนำโด่งนะครับ 57.68% ตามมาด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนที่ได้ไป 17.90% ครับพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
4: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
8: และหล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันที่3พลังเกลือ
7: เจเดนเจเดน
9: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
10: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
11: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุมกุมกิ๊กกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกัมกิ๊กพุงกุมพิกกัมกัมกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กัมกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกัมกิ๊กเพียง

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: สิบเก้านาฬิกา35 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับเราเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนในวันนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสครับวันนี้ใครเดินไปเดินมาเจอกันก็ต้องถามว่าลงทะเบียนกันแล้วหรือยังนะครับก็มาทำความเข้าใจนะครับในเงื่อนไขของการใช้สิทธิ์กันให้ดีๆนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเขากลับมาใหม่ไม่ใช่คนละครึ่งคือไม่ใช่รัฐออก50เราออก50แบบคนละครึ่งแล้วแต่ว่าเป็น60-40นะครับรัฐออกให้ 60% เราออกเอง 40% นะครับก็จะได้สิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทนะครับต่อเนื่อง4เดือนรวมเป็น 4,000 บาทนั่นเองนะครับขึ้นในแต่ละวันเนี่ยรัฐก็จะให้วงเงินเราจ่ายเต็มเพดานนะครับที่เราจะออกให้เนี่ย200บาทนะตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะซื้อของ1ชิ้นในราคา100บาทนะครับรัฐก็จะออกให้60บาทเราออกเอง40บาทเห็นไหมครับเป็น60-40นะครับอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ต้องทราบก็คือว่ายอดใช้จ่ายเนี่ยคือเขาจะมีให้เป็นสิทธิ์เนี่ย 1,000 บาทต่อเดือนนะถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่หมดเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทัวเขาจะไม่ทบไปให้ในเดือนหน้าคือระบบจะตัดในเดือนนั้นทันทีจะไม่มีการสะสมไปเดือนถัดไปนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละครับท่านจะมีสิทธิ์ได้นะเดือนละ 1,000 ต่อเนื่อง4เดือนนะครับตั้งแต่1มิถุนายนนี้ถึง30กันยายน2569ท่านสามารถสแกนใช้จ่ายตามร้านค้าต่างๆได้เลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มในแต่ละวันส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนั่นเองนะครับสำหรับสินค้าและบริการที่ไม่ได้เข้าร่วมคือเราไม่ได้สามารถใช้สิทธิ์ได้ก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะซื้อหวยไม่ได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้ายาสูบกัญชาใบกระท่อมบัตรกำนันกิฟต์วอลเชอร์บัตรเงินสดบริการเติมเงินรูปแบบต่างๆนี้ไม่ได้นะครับส่วนบริการที่ยังไม่เปิดรับในรอบนี้ก็มีร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้คือกลุ่มนี้ก็ต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐก่อนว่าจะมีการเปิดให้เข้าร่วมในรอบถัดไปหรือไม่นะครับส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนเลยนะครับแล้วเข้ามายืนยันสิทธิ์ในวันนี้เนี่ยระบบจะขึ้นบอกว่าให้ท่านรอลงทะเบียน3วันนะเรารอการตรวจสิทธิ์เนี่ย3วันใช่ไหมครับเขาจะรอให้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อน3วันเป็นกระบวนการปกตินะครับรัฐยืนยันว่าไม่ต้องกังวลใจว่าสิทธิ์ของท่านเนี่ยจะหลุดออกไปรัฐได้กันสิทธิ์ไว้ให้ท่านแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ท่านลงทะเบียนได้สำเร็จนะครับก็รอดูถ้าคุณสมบัติครบถ้วนก็ไม่ต้องกังวลรอใช้จ่าย1มิถุนายนได้เลยส่วนหลายคนที่สแกนใบหน้าไม่ผ่านนะอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการรับสิทธิ์นะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นก่อนเลยก็คือท่านอาจจะเพิ่งไปโหลดแอปเป่าตังมาใช้ครั้งแรกหรือเคยมีแล้วลบไปนะทำให้ท่านต้องมาสแกนใบหน้าใหม่มาดาวน์โหลดมาติดตั้งใหม่แล้วก็ค่อยไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาดูเรื่องการเลือกตั้งสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันหน่อยนะครับวันนี้คุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทม.โดยเป็นการลงสมัครในนามอิสระครับชูแคมเปญ Human Innovation เน้นการนำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง AI และระบบไลฟ์สตรีมมาใช้บริหารจัดการและสื่อสารกับคนทุกรุ่นปรับปรุงความโปร่งใสบอกว่ากรุงเทพไร้โกงและประกาศนโยบายเด่นก็คือการฟื้นฟูตำแหน่งนะครับการฟื้นฟูตำแหน่งสมาชิกสภาเขตสขกลับคืนมาครับเจ้าตัวยอมรับตรงๆนะครับว่าในเชิงสถิติหรือว่าโพลตอนนี้เนี่ยคะแนนตนเองยังเป็นรองแต่ขออาสาใช้ความตั้งใจและการตัดสินใจที่ฉับไวเข้ามาพิสูจน์ตัวเองให้คนกรุงเห็นก็ได้ตรวจสอบรายชื่อแคนดิเดตตัวเต็งล่าสุดนะครับก่อนวันที่28พฤษภาคมนะครับกกต.เนี่ยก็จะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการโดยคนที่เปิดตัวแล้วตอนนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือสังกัดพรรคการเมืองกับผู้สมัครอิสระมาดูกลุ่มแรกกันก่อนนะครับสังกัดพรรคการเมืองประกอบไปด้วยดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรคนนี้มาจากพรรคประชาชนเนี่ยก็มาแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงในนามของพรรคเศรษฐกิจครับ ส่วนกลุ่มที่2น่าจับตามองเหมือนกันนะครับผู้สมัครอิสระนะครับตอนนี้ก็คะแนนนำมาอยู่นะครับก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ที่ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ยังมีนายคมสันพันวิชาติกุลอดีตสมาชิกสภากรุงเทพแล้วก็คุณมณิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับที่เพิ่งแถลงเปิดตัวในนามอิสระวันนี้แล้วก็ยังมีผู้สมัครขาประจำที่มีสีสันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแล้วก็นายวรัญชัยโชคชนะนะครับก็ลงแข่งขันเนี่ยสมัยที่8แล้วนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นตัวเลือกของคนกลุ่มนะครับก่อนหน้านี้ครับหัวหน้าพรรคประชาชนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิออกมาชี้แจงปฏิเสธกระแสข่าวลือนะครับเรื่องการลีกทางหรือว่าดีลลับให้ผู้ว่าชัดชาติโดยยืนยันนะครับว่าพรรคประชาชนเนี่ยส่งดร.โจต้องการแข่งขันอย่างเต็มที่แน่นอนไม่มีซูเอียนะครับแม้ผลโพสนามผู้ว่าจะตามหลังอยู่แต่คะแนนสนามสก.แล้วก็พรรคเนี่ยมีคะแนนนิยมนำเป็นอันดับ1นะครับได้มาจากผลโพเนี่ย 35.20% นะครับต่อกันที่กรณีของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับคือหัวหน้าเทงเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับระบุว่าการเมืองปัจจุบันนี้ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินนะคือมีการพาดพิงไปถึงสถาบันวุฒิสภาว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินนี้จึงไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องระบอบประชาธิปไตยแต่ว่ากำลังทำลายหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยทำลายหลักที่ยึดถือให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนก็กลายเป็นประเด็นร้อนนะครับให้สว.กว่า89คนเนี่ยลุกออกมาแถลงซัดกลับหัวหน้าเถงบอกว่าหัวเขียนข้อความแบบนี้เนี่ยบิดเบือนข้อเท็จจริงนะทำลายความเชื่อถือของวุฒิสภาก็อยากให้หัวหน้าเถงเนี่ยขอโทษภายใน3วันถ้าไม่ขอโทษจัดดำเนินคดียืนยันว่าทำตามรัฐธรรมนูญและที่มาของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ชุดที่13เนี่ยมาจากกระบวนการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายย้ำว่าสว.ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและพร้อมรับการตรวจสอบครับขณะที่ท่าทีของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็ยังไม่ได้รับปากนะครับว่าจะออกมาขอโทษหรือไม่โดยบอกว่าขอกลับไปดูรายละเอียดการแถลงข่าวของสว.ก่อนแล้วค่อยตอบอีกครั้งอย่างไรก็ตามอยากชวนให้ประชาชนและสื่อมวลชนลองตรวจสอบรายชื่อของสว.ที่ออกมารวมตัวกันในครั้งนี้ลึกๆนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับกระบวนการคัดสรรสว.รอบสุดท้ายที่ผ่านมามีพฤติกรรมสวมเสื้อสีเดียวกันหรือนั่งรถมาคันเดียวกันในวันเลือกวันสุดท้ายหรือไม่เมื่อถามถึงความกังวลว่าร่างรัฐธรรมนูญจะถูกสว.คว่ำอีกครั้งเนื่องจากตามมาตรา256จำเป็นต้องใช้เสียงสนับสนุนจากสว.ถึง1ใน3นายณัฐพงษ์ก็บอกว่าทุกพรรคการเมืองรวมถึงสว.มีสิทธิ์เสนอร่างของตนเองได้สว.ก็ควรที่จะเปิดกว้างรับหลักการในวาระที่1ไปก่อนเพื่อให้ทุกร่างเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการวิสามัญในวาระที่2เพื่อไปถกเถียงและหาจุดลงตัวร่วมกันนั่นต่างหากที่เป็นการแสดงความจริงใจว่าสว.ไม่ได้ปิดกั้นหรือต้องการรักษาสิทธิพิเศษและอำนาจของตัวเองเอาไว้เราพักกันก่อนครู่เดียวครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีประเด็นร้อนนะครับเรื่องของการไลฟ์สดนะครับชายหญิงทำอนาจารกันบน Facebook เรื่องนี้กระทรวงดีอีและตำรวจนั้นขยับตัวอย่างไรบ้างแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีผู้ที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิว วเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อปวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือไฟอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอปไซเบอร์เช็คชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
2: สิบเก้านาฬิกา46นาทีกลับมาข้อข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับเรามาต่อเนื่องเรื่องการเมืองจากเบรกที่แล้วนะครับกับการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนที่มีหัวหน้าเท้งนั่งหัวโต๊ะในวันนี้ได้แถลงหลังประชุมเปิดโปงกระบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือกระบวนการคนเทาเข้าไทยพร้อมทั้งยังแฉโมเดลไตรภาคีสีเทาเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติจับมือเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มทุนนอมินีจีนครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่านายกรัฐมนตรีต้องการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันแต่สิ่งที่เห็นวันนี้คือรัฐบาลปล่อยปละละเลยให้ระบบราชการไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการอาชญากรข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดสินบนคนเข้าเมืองการฟอกเงินเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้าอาวุธสงครามโดยยกกรณีหมิงฉินซันซึ่งกรณีนี้นะครับทำให้เห็นว่าหากไม่เกิดเหตุบังเอิญที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยตำรวจไทยก็คงจะไม่เห็นสิ่งที่เครือข่ายสีเทากำลังขยายตัวทำอยู่มีการเปิดประตูทำให้คนเทาเข้าประเทศไทยมามากขึ้นมาทำธุรกิจนะครับมาเป็นฮับสีเทาทำธุรกิจเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติครับนายปิยรัตน์จงเทพสสบัญชีรายชื่อระบุว่า4มิถุนายนกรรมาธิการกฎหมายจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณี23บริษัทต้องสงสัยในไทยเนื่องจากมีข้อมูลการครอบครองทรัพย์สินในรูปแบบนอมินีให้กับทุนจีนจึงต้องตามต่อแล้วครับว่าเงินเหล่านั้นจะนำไปสู่การฟอกเงินหรือไม่ส่วนชายแดนไทยกัมพูชาทหารเขมรยังป่วนไม่เลิกครับเมื่อคืนที่ห้วยตามาเรียมีรายงานนะครับว่ามีเสียงปืนดังขึ้นมาจากฝั่งกัมพูชา9นัดครับประเด็นนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้ชี้แจงกรณีที่มีการมองเห็นกันว่ากัมพูชาใช้อาวุธก่อกวนบริเวณห้วยตามาเรียเพื่อไม่ให้ฝั่งไทยสร้างอ่างเก็บน้ำอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่มองกันเพราะตอนนี้เรื่องอ่างเก็บน้ำยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างจริงจังปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ป่าดังนั้นเสียงอาวุธปืนที่ดังขึ้นกองทัพให้น้ำหนักไปในเรื่องของความไม่เรียบร้อยของทหารกัมพูชาที่ต้องการก่อกวนเพื่อให้ทหารไทยตอบโต้และนำประเด็นเหล่านั้นไปขยายผลอย่างที่เห็นอยู่ขณะที่พันเอกริชาสุขสุวรรณนนท์รองโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏภาพทหารกัมพูชาถือปืนหันมายังฝั่งไทยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคลิปเก่าแต่เมื่อมีภาพดังกล่าวปรากฏก็ต้องมีการประสานงานเนื่องจากมองว่าเป็นการคุกคามแต่ส่วนมากจะเป็นสงครามข่าวสารเสียมากกว่าครับเดี๋ยวนี้นะครับก็มีเรื่องน่าตกใจหลายเรื่องในสังคมไทยนะครับอย่างเช่นการไลฟ์นะครับอาณาจารนะเรื่องนี้ก็มีคนออกมาเช็คแอคชั่นกันเยอะนะครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บอกว่าไม่ใช่แค่ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสื่อสร้างสรรค์เท่านั้นแต่ว่าตนเองเนี่ยยังเป็นคุณแม่ลูก4รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือสื่อไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงพร้อมทั้งเรียกร้องให้แพลตฟอร์มออนไลน์ต้นทางแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ซึ่งจนถึงขณะนี้ทราบว่ายังคงนิ่งเฉยเบื้องต้นได้สั่งการให้ฝ่ายเลขาธิการไปศึกษาแนวทางและข้อกฎหมายเรื่องมาตรการจัดการเพื่อนำเข้าที่ประชุมในครั้งหน้าครับขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเรียกประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมทั้งตัวแทนของบริษัทเมตาได้เข้าร่วมในระดับ Director of Public Policy ประจำภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียนนะครับก็คือมารับฟังข้อมูลของภาครัฐไทยและหารือถึงแนวทางในการป้องกันการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายในอนาคตครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB รายงานครับว่าศูนย์เฝ้าระวังสื่อสังคมออนไลน์ได้ตรวจพบการไลฟ์สดลักษณะดังกล่าวรวม33บัญชีในวันเกิดเหตุและเพิ่มอีก2บัญชีในวันถัดมานอกจากนี้ยังพบการแนบลิงก์ระหว่างการไลฟ์ซึ่งอาจเข้าข่ายฟิชชิงหรือว่าการหลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลผู้ใช้งานรวมถึงมีการนำเอาเนื้อหาไปเผยแพร่ซ้ำในเว็บไซต์ลามกและใช้เป็นช่องทางโฆษณาชักชวนเล่นพนันออนไลน์ครับขณะที่นายชัยชนกชิดชอบนะครับกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนปัญหาการกำกับดูแลเนื้อหาออนไลน์ในปัจจุบันและข้อจำกัดของมาตรการลบเนื้อหาในกรอบเวลา24ชั่วโมงซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเรื่องนี้ไม่เฉพาะเจ้าของบัญชีและผู้ร่วมขบวนการแต่หากพบว่าแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องละเลยการระงับเนื้อหาหลังทราบเหตุอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายพร้อมเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่แชร์หรือส่งต่อในระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่าจะมีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกันครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุถึงการติดตามผู้กระทำความผิดพบข้อมูลในชั้นต้นว่าผู้แสดงในคลิปและภาษาที่ใช้ไม่น่าจะใช่คนไทยนะครับสถานที่ถ่ายทำยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดครับและเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นอาจไม่ใช่การไลฟ์สดโดยตรงแต่ว่าเป็นการปล่อยวิดีโอผ่านระบบไลฟ์สตรีมก่อนจะนำมาเผยแพร่ต่อผ่านเพจต่างๆซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการขอข้อมูลเชิงลึกจากเมตาเพื่อขยายผลถึงเจ้าของบัญชีและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับผู้ใช้รายแรกที่เผยแพร่คลิปนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลว่ามีการลงทะเบียนตัวตนผู้ใช้งานไว้หรือไม่ครับส่วนเรื่องใหญ่อย่างการระบาดของโรคอีโบลานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดในแอฟริกานะครับก็ในรอบนี้เนี่ยเริ่มต้นจากดีอาร์คองโกประเทศในแอฟริกานะครับแล้วก็แพร่กระจายออกไปล่าสุดส่วนควบคุมโรคและป้องกันของแอฟริกาได้ประกาศขยายพื้นที่เสี่ยงพบการระบาดของโรคเพิ่มเติมอีก10ประเทศแล้วนะครับรวมมาถึงเซาท์ซูดานซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์ซูดานด้วยนะครับทำให้เราก็กังวลใจเลยครับว่าพี่น้องทหารไทยของเรานั้นจะเสี่ยงกับโรคนี้หรือไม่เรื่องนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกท่านผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการหน่วยที่เกี่ยวข้องให้สำรวจความต้องการว่าขาดอะไรพร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานโดยเร่งด่วนแล้วขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO คาดการว่ายอดผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาในประเทศคองโกอาจทะลุ900รายอยู่ที่904รายและเสียชีวิตแล้ว119รายด้วยกันนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีวันนี้มีการยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตรายที่8แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนร่วมงานของนายเสริมลาภปิ่นทองได้ประสานมาที่ตำรวจมักกะสันบอกว่าขอให้ช่วยติดตามหน่อยนะครับเกรงว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนื่องจากว่าติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมวันที่เกิดเหตุการณ์นั่นเองนะครับแล้วมีข้อมูลว่าเจ้าตัวเนี่ยโดยสารรถประจำทางสายที่เกิดเหตุในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุตำรวจได้ประสานกับญาติให้มาตรวจเทียบเคียง DNA กับผู้เสียชีวิตจนสามารถยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้วในวันนี้ส่วนความคืบหน้าคดีครับวันนี้มีพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันกับที่เกิดเหตุเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมอีก3ปากด้วยกันครับมาที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะครับได้มีการยื่นหนังสือ ผ่านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อให้ส่งข้อความนี้นะครับสารสำคัญนี้ไปถึงคณะรัฐมนตรีก็คือขอให้ช่วยพิจารณาเรื่องการขาดแคลนแรงงานทั้งในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและบริการครับปัจจุบันนี้ไทยเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานสูงถึง 500,000 คนครับซึ่งกกร.หรือว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันจึงได้เสนอให้รัฐบาลเร่งพิจารณามาตรการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวโดยเน้นที่4สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยก็คือเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามนะครับพร้อมกับขอให้กระทรวงแรงงานวางแผนทดแทนแรงงานในระยะยาวด้วยด้วยการขยายฐานนำเข้าแรงงานจากประเทศอื่นอย่างเช่นศรีลังกาบังกลาเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียครับไปกันที่กรณีของกรุแตกนะครับภายในเจดีย์โบราณวัดแหลมใต้หลังพบพระโบราณสมัยรัตนโกสินทร์อายุกว่า100ปีจำนวนมากระหว่างเคลื่อนย้ายเจดีย์แตกร้าวและสุดเอียงเพื่อบูรณะซ่อมแซมพระที่พบอยู่ใต้เจดีย์เป็นพระโบราณครับอายุกว่า100ปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่4จำนวนหลายสิบองค์ทั้งเนื้อทองเหลืองเนื้อเงินบุกและเนื้อไม้และยังมีพระพุทธรูปขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวนมากทางวัดได้นำพระทั้งหมดขึ้นมาเก็บรักษาไว้ภายในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสชั่วคราวส่วนกรณีที่มีข่าวว่าคนที่เข้ามาชมพระก่อนหน้านี้ได้หยิบติดมือกลับไปเจ้าอาวาสยืนยันนะครับว่าพระทั้งหมดถูกนำเก็บไว้ในเซฟอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมคัดแยกองค์ที่สมบูรณ์ไปจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ของวัดส่วนองค์ที่ชำรุดก็จะบรรจุกลับคืนในเจดีย์ตามเดิมครับแต่ก็ยอมรับว่าชาวบ้านที่เข้ามาดูเนี่ยก็มีการหยิบจับชมบ้างนะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยพอชมกันแล้วเนี่ยนะครับก็คืนให้เจ้าหน้าที่เพื่อไปเก็บนะไปรักษาไปรวบรวมกันไว้นั่นเองนะครับทางวัดก็บอกว่ายังไม่มีหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธหรือเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรติดต่อมานะครับเนื่องจากว่าพระและวัตถุโบราณถือว่าเป็นสมบัติของวัดวัดสามารถดูแลแล้วก็เก็บรักษาเองได้ครับมาติดตามรายงานของสำนักข่าว Channel News Asia นะครับที่ระบุว่าตลอดช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายจากภาวะฮีทสโตรกในเตลังคานาคือเป็นรัฐที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียนะครับโดยการศึกษาเนี่ยพบว่าภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุที่ทำให้คลื่นความร้อนเกิดขึ้นยาวนานขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยซึ่งหลายเมืองในอินเดียที่มีประชากรรวมกันสูงถึง 1,400 ล้านคนเนี่ยต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่มากกว่า45องศาเซลเซียสครับกลับไปที่ประเด็นไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับวันนี้ก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับที่บอกว่าลงทะเบียนไม่ได้นะครับประมาณคือช่วงเช้านี่มีข่าวเข้ามาว่าโอ้เป็นหลัก 2-3 แสนคนเลยนะที่บอกว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าตรวจสอบดูแล้วเนี่ยหลายคนเลยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่า30ล้านสิทธิ์เนี้ยเขาจะมอบให้กับคนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นคนที่ได้มีโอกาสใช้คนละครึ่งเดิมเนี่ยให้มาใช้ได้ส่วนหลายท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยท่านจะได้300บาทต่อเดือนใช่ไหมครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้เขาจะให้ท่านนะอีก700บาทต่อเดือนรวมกันเป็น 1,000 บาทต่อเดือนแล้วก็ให้ยาวไปนะครับ4เดือนรวมเป็น 4,000 ก็เท่ากับ30ล้านสิทธิ์ที่ได้ไปอันนี้ก็คือในโครงการภาพรวมเนี่ยมันมีไทยช่วยไทยพลัสซึ่งแบ่งออกเป็น60 40แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยครับคุณผู้ฟังอยากติดตามนะครับข้อมูลต่างๆของโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปได้ที่ทางแอปเป่าตังหรือว่าเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัส .th ก็ได้เราก็ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับเมื่อมีโครงการของรัฐแบบนี้เนี่ยหลายคนเริ่มโดนแล้วนะครับมีการส่ง SMS มาหรือว่าเชิญให้ไปเข้ากลุ่มนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยให้ลงทะเบียนให้ได้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าไปพึ่งพาพวกเขาอ่ะพึ่งพาลูกหลานของเราหรือว่าคนใกล้ตัวหรือดีที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำในวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าว ทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567ค่ำวานนี้ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567กับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารประจำปีการศึกษา2564และ2566ที่ยังไม่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและพระราชทานกระบี่แก่นายทหารสัญญาบัตรชายจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2567แล้วจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนนายเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวินทกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนหมั่นเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปขออำนวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่2อิบอัลฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือ ือระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28การประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์โดยมีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นส่งร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าแห่งเซิร์นในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Future และศาสตราจารย์โซโฮมส์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยในระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 14:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแคนนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครและวัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช วันนี้เวลา 13:50 นณ วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยัติกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดไก่เตี้ยกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดเมื่อวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีระหว่างอุปสมบทได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรใช้สรรพวิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือและสงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมจนได้รับการเรียกขานให้เป็นพระเกจิสายรามันหรือมอญต้นตำรับวิชาลงนะหน้าขุนแผนและเมตตามหานิยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นโดยมุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนสามารถนำคำสอนมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันปัจจุบันพระราชวัชราธรดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงประจำหนใต้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10:00 นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้บริหารพนักงานบริษัทชับสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปซึ่งมาจากวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดว่าภูแก้ววัดสุทธาจินดาและวัดศาลาลอยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกอบเวลา 17:00 บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬารุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางไผ่และวัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีวัดโพสีคุณเมืองจังหวัดอุดรธานีและวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามรวมจำนวน8รูป ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีบริษัท Global Assisting Technical Services ประเทศไทยจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านอาชีพการศึกษาสาธารณสุขและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งนี้ในวันที่30และ31พฤษภาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองปิดเวลา11นาฬิกาค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ยาเสพติด
1: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
2: อ่ะซาว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นพ่อผู้ใหญ่นั่งแล้วช่วยดูแลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
1: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
3: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
1: แล้วแต่ล่ะได้อะไรบ้าง
2: คำว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังก็จัดฟรีโอ้ชอบชอบชอบชอบ
1: แม่นี่งกจริงๆดีดีดีแล้วไอ้นงล่ะ
2: นงอะไรครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวยอ
1: ่ะแล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
2: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันสักสองประคับประคองไม่ให้คงเก่ากลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
1: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศ
2: อ
1: ่ะ
2: ผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคงมาลุงงานให้แวะที่ร้านวะเลยนะจะได้ขายเลยขายเลย
3: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
2: เจ้ากับพิกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
2: ทุกคนนะวันนี้ว่ามีความสุขอ่ะใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเลี้ยงเองเดี๋ยวเก็บตังค์ทีหลัง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพอย่างได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
15: มีนัยยะทางทหารและกรมการปกครองดีเดย์ตรวจสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครอง878อำเภอทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ช่วยลดสิวฟันที่3ทางเกลือเจนันเจนันเจนัน
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผูกกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Walk แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุ่งกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
4: รมการปกครองดีเดย์ตรวจสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครอง878อำเภอทั่วประเทศกวาดบ้านตัวเองสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นายวฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองสั่งการด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลรวม 280,000 คนตลอดจนข้าราชการพนักงานบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดเป็นรายบุคคลอย่างเข้มข้นทั้งนี้กรมการปกครองดำเนินมาตรการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งประกอบด้วย4แนวทางที่สำคัญได้แก่ยกระดับมาตรการปิดกั้นพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเสี่ยงนักเสพหน้าใหม่และกลุ่มวัยรุ่นนักบินในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งถูกใช้เป็นเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดรวมทั้งส่งเสริมกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและยกระดับมาตรการป้องกันระดับพื้นที่โดยใช้ภาคประชาชนอาทิชรบ.สมาชิกอส.เป็นกำลังหลักในการเฝ้าระวังตรวจตราหมู่บ้านและลาดตระเวนร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กองทัพบกจางเหตุเสียงปืนชายแดนเป็นเพียงการยิงก่อกวนยังไม่มีนัยยะทางทหารย้ำสถานการณ์ชายแดนยังควบคุมได้พร้อมเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดสร้างพื้นที่ปลอดภัยคุณณัฐนันท์เริงศิลป์รายงานค่ะ
6: กองทัพบกชี้แจงกรณีมีรายงานเสียงปืนดังขึ้นประปรายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกระบุว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นเพียงการยิงก่อกวนหรือเกิดจากปัญหาด้านวินัยของกำลังพลฝั่งกัมพูชายังไม่มีนัยยะทางการทหารที่มุ่งทำลายชีวิตหรือทรัพย์สินและไม่มีสัญญาณบ่งชี้จะลุกลามไปสู่การปะทะขนาดใหญ่ทั้งนี้พื้นที่เฝ้าระวังสำคัญยังคงเป็นบริเวณโอสมิดและตามาเรียโดยผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลไทยปฏิบัติหน้าที่ความไม่ประมาทพร้อมเร่งปรับปรุงที่มั่นเส้นทางคมนาคมและเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนส่วนกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ของกัมพูชาเกี่ยวกับการส่งโดรนบินข้ามฝั่งมาตรวจการนั้นกองทัพบกยืนยันว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่ามีการรุกล้ำน่านฟ้าไทยและหากตรวจพบการรุกล้ำจริงฝ่ายไทยมีมาตรการสกัดกั้นตามขั้นตอนทันทีพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงนอกจากนี้กองทัพบกยังเดินหน้าความร่วมมือกับฝ่ายกัมพูชาผ่านกรอบการประชุมซับ JBC ทั้งด้านการแก้ปัญหาแก๊งสแกมเมอร์และการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยกองทัพที่1และศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติยังคงเร่งเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: ปิดท้ายกันที่วันวิสาขบูชา31พฤษภาคม2569นี้จะเกิดปรากฏการณ์ไมโครฟูลมูนหรือดวงจันทร์เต็มดวงไกลโลกที่สุดในรอบปีและยังเป็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งที่2ของเดือนหรือบลูมูนซึ่งทางดาราศาสตร์เรียก2ปรากฏการณ์นี้รวมกันว่าไมโครบลูมูนโดยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วในคืนดังกล่าวดวงจันทร์เต็มดวงจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย
7: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
4: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรัตติประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
13: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
14: Beautiful Music
13: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไม่ไล่หรอกของสุดของใครจะมาคล้องไล่ไงอ่ะ
1: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
0: แม่โอ้ยแย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่เปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
1: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
0: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
1: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
0: คือเราสองคนกำลังสงสัยผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้หรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
1: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
0: แล้วมังชีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ่
2: ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
0: โอ้ยเต็มที่แล้วผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
1: ได้ทีเอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
0: อ๋อผู้ใหญ่อย่าไปฟังอ้าวกระพริกนะผู้ใหญ่นะวันนี้กาแฟร้อน
1: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
0: ไอ้ยาเลี้ยวลึกก็ได้อาบกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกคว่ำประสาทเลยจริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวารีสาวรัศดิประภาค่ะนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนชูศักยภาพประตูสู่อาเซียนและพรุ่งนี้น้ำมันประกาศลดราคาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: น้ำมันในกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล95แก๊สโซฮอล91ปรับลดราคา60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E20 E85 และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95ราคาคงเดิมส่วนน้ำมันดีเซลและน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลปรับลดราคา1บาทต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซล B20 ราคาคงเดิมมีผลวันที่26พฤษภาคม69ตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนฝรั่งเศสประกาศไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนชูศักยภาพประตูสู่อาเซียนดึงลงทุน EEC พลังงานสะอาด AI คุณยุวชิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนฝรั่งเศสโดยมีการหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและกล่าวปาฐกถาพิเศษในกิจกรรม Exclusive Meeting with the Prime Minister of Thailand โดยมีนายฟรองซัวกอแบงซึ่งเป็นรองประธานสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสและประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมผู้แทนเอกชนเข้าร่วมหารือมากกว่า38บริษัทภายหลังการพูดคุยนายกรัฐมนตรีได้ยินดีที่บริษัทชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจของฝรั่งเศสจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนฝรั่งเศสที่มีต่อประเทศไทยซึ่งโอกาสนี้เป็นจังหวะสำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาของการลงทุนในประเทศไทยรวมไปถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ไทยมีศักยภาพอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสถือเป็นคู่ค้าอันดับ4ของประเทศไทยในสหภาพยุโรปโดยในปี2568มีมูลค่าการค้าร่วมกันมากกว่า 4,200 ล้านยูโรตลอด5ปีที่ผ่านมาสำนักงาน BOI ก็ได้รับคำส่งเสริมการขอลงทุนจากฝรั่งเศสกว่า100โครงการมูลค่า725ล้านยูโรอยู่ที่ดาคูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายกรวีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์นี้ว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด3วันโดยในวันพุธจะพิจารณากฎหมายที่ครม.มีมติยืนยันกลับมาประมาณ 4-5 ฉบับส่วนในวันพฤหัสบดีจะเป็นเรื่องกระทู้ถามสดและกระทู้ทั่วไปและยังมียติด่วนเรื่องแลนด์บริดจ์จากนายกรจติกะวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถ้าหากยตินี้พิจารณาไม่แล้วเสร็จก็จะพิจารณาต่อในวันศุกร์ซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกร่วมอภิปรายจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีการพิจารณายติอื่นๆที่ค้างอยู่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าประนามคนร้ายแต่งหญิงคลุมฮิญาบประกบยิงตำรวจต่อหน้าครอบครัวภรรยาเสียชีวิตขณะอุ้มเด็กทารกอยู่ในรถพฤติกรรมโหดเหี้ยมไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
12: เกิดเหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงสวมฮิญาบจำนวน4คนพร้อมรถจักรยานยนต์2คันใช้อาวุธปืนลอบยิงบริเวณโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยะลิ่งได้รับบาดเจ็บและนางฟาติมะยางโงเป็นครูสอนโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิซึ่งเป็นภรรยาและปัจจุบันอยู่ระหว่างการลาคลอดเสียชีวิตในรถที่เกิดเหตุขณะอุ้มลูกที่ยังเป็นทารกอยู่ทางนี้คนร้ายได้ขับรถเข้าประกบและใช้อาวุธปืนยิงก่อนหลบหนีไปอย่างรวดเร็วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำอันโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมและขัดต่อหลักศาสนาอย่างร้ายแรงเนื่องจากผู้ตกเป็นเป้าหมายคือครอบครัวที่กำลังใช้ชีวิตตามปกติทั้งพ่อแม่และเด็กทารกที่อยู่ในสถานการณ์ท่ามกลางความสะเทือนใจของประชาชนในพื้นที่และยังสร้างความสูญเสียให้กับผู้บริสุทธิ์กระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของสังคมและสะท้อนให้เห็นถึงความไร้มนุษยธรรมของผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนชลาการลิมทองรายงาน
13: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
16: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
19: ร้านกำนันมานะ
18: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
19: ร้านกำนันมานะ
18: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไร
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้จะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ลอดตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักขวายเกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งเพื่อจะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูเรากับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงร่างพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดี

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้พระทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกสุกดิบดิบพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันประดิษฐ์ไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน

0: รงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
1: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: เออคือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบากด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริ

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: Safety.
1: วู้อาปาอยู่ไหมเนี่ยฉันจะคอมเพลย์ประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
2: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
1: ีตายแล้วอาแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้หรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
2: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่านะมึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
3: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
1: ตรวจดูสิแปะเงินเข้ามา
2: อ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบนี่คิดมากนะ
3: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดเนี่ยได้เป็นเดือนๆแบบนี
4: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
2: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
1: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนะแปะเนี่ยนะ
3: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
2: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
1: มานี่คนใจดำมานี่เลย
2: ไอ้ยาอูซีเลียวอะ
5: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
6: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
4: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
3: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
4: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
3: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
4: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงละจ๊ะแม่
6: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆ

0: ฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้นรายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าวพุงไก่ข้าวพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเข้าหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นมิใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เอง

0: ันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: พี่
1: จ๋าว่าไงจ๊ะน้อง
0: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
1: โถติ๋ม
0: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
1: โอ้ยโอ้ยต๋อยต๋อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
0: อ่างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
1: ไม่ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: ็กซี่แท็กซี่ว่าจังไดครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้5ทุ่มครึ่งแล้ว
0: ไปบ่ได้ดอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้ไหม
0: ไปบ่ได้เว้าบ่ฮู้เรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มือเหลืออีก300บาทเอ้าฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟอร์อะไรครับฟิวบ้างอ้วนไม่ขากนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปไปโรงพักเดี๋ยวนี
1: ้อ๋อผู้หมูครับนี่จับผมไปโรงพักเลยครับผมลืมไปครับอ๋อหมาตาไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ

0: มานี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: อืมสดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้ะ
0: นั่นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกละจ้า
0: เอ๊ะแล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วพี่กริ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีกซ้ําแถมตำรวจจับไปลงพักซวยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
0: เอ้าไม่จังเลยนี่
2: เมื่อคืนฉันลืมคนตามในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกริ้งบักกันร้อนบักกันร้อน
0: ซวยซวยแท้ๆ

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยมาคึ้งมามาหลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เฮีย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เฮียถูกจับมาคึ้งนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเฮียโอ้ยลือนี่ชอบกลิ่นอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กลิ่นว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
2: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
2: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
1: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
2: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่โอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียว
2: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
1: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
2: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
0: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลัง ที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ไห้ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนหมอนทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นทุก

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขัดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติพบต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงๆก้งๆตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เป็นบ่อกเกิดของโรค4ทำให้เสียชื่อเสียง5บั่นทอนปัญญาและ6ตายแล้วตกนรกค่ะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ค้าและผู้ดื่มของมึนเมาสุราทั้งหลายเลิกได้ก็เลิกเถอะนะคะอยากให้ทุกคนเลิกให้ได้เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและความสว่างที่กลางใจก็จะบังเกิดกับตัวคุณและครอบครัวของคุณค่ะและพบกับสารคดีของเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
3: นพดลทิติภาธรครับ
2: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
3: เจอกันในยามเช้าสุรากาศแจ่มใสไปพร้อมกันครับ
2: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในการใช้ชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็มีทั้งเรื่องราวที่เป็นความสุขแล้วก็ความทุกข์นะฮะที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาทักทายนะครับบางวันก็ยิ้มบางวันก็เศร้านะ
3: ครับ
2: ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะ
3: สรุปแล้วมนุษย์นี่หลายอารมณ์นะครับ
2: ใช่ครับ
3: ในแต่ละวัน
2: จริงๆก็ไม่หลายนะฮะมี2อารมณ
3: ์ยังไง
2: สมหวังกับผิดหวังเนี่ยนะ
3: หลักๆเนี่ยนะ
2: หลักๆมีแค่2อารมณ์เนี่ยนะฮะ
3: ครับ
2: แล้วก็ในรายละเอียดในแต่ละความสมหวังในแต่ละความผิดหวังมันก็มีหลากหลายอย่างที่ว่า
3: ครับ
2: นะฮะบางคนก็สมหวังในเรื่องความรักแต่อาจจะไม่สมหวังในเรื่องของการทำงานนะบางคนอาจจะสมหวังเรื่องการเรียนแต่พอเข้าสู่โลกของการทำงานอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็มีนะฮะบางคนหน้าตาดีรูปร่างดีทุกอย่างเหมือนจะสมบูรณ์นะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นคนมีคดีมีเรื่องราวขึ้นโรงขึ้นศาลนะฮะถูกโกงถูกหลอกโอ้นะฮะไม่มีใครสมบูรณ์แบบจริงๆฮะ
3: ครับคนเราบนโลกนี้ก็ปนกันไปนะ
2: ใช่
3: ปนกันไป
2: ใช่ครับเวลาที่คนเขาให้กำลังใจกันเขาจึงบอกว่าโอ้อย่าไปคิดอะไรมากเลยคนที่เขาทุกข์กว่าเราลำบากกว่าเราหรือมีเรื่องราวที่หนักอกหนักใจยิ่งกว่าเรายังมีอยู่เยอะไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับ
3: ครับ
2: ก็นำมาเป็นสิ่งที่มาเทียบเคียงนะครับแล้วก็พาให้เกิดความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ทุกข์หนักจนกระทั่งรับไม่ไหวคนอื่นเขาก็ทุกข์หนักเหมือนกันแต่เขารับไหวได้อย่างไร
3: ครับครับแล้วก็เรื่องของการมองหน้ากันด้วยนะฮะบางทีมองหน้าก็มีปัญหากันก็มีคนตั้งคำถามเอ๊ะทำไมต้องมีปัญหากันเวลามองหน้า
2: แล้วถ้าไม่มองมีปัญหาไหมก็มีนะบางคนไม่มองกัน
3: อันนั้นมีปัญหากันมาก่อนก็เลยไม่มองกันส่วนเขาที่แบ
2: บ
3: ไปมองคนอื่นหรือเขาจริงๆแล้วเขาอาจจะนึกอยู่เอ๊ะ
2: เหมือนเคยเจอ
3: เคยเจอหรือเปล่า
2: แต่
3: อ
2: ี
3: กฝ
2: ั่
3: งอีกฝั่งครับมองหน้าทำไม
2: มันมีหาเรื่อง
3: ก็มี
2: ก็มีหรือมองหาอะไรนะหาความทรงจำเก่าๆเอ๊ะว่าคุ้นมากนะคุ้นเคยเจอที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็โปรดให้อภัยนะฮะให้อภัยในความแตกต่างของบุคคลนะฮะซึ่งเขาอาจจะไม่เหมือนเราและเราเองก็อาจจะไม่เหมือนเขานะครับในวิถีของการใช้ชีวิตนะฮะบางคนเขาอาจจะไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมหรือวิถีปฏิบัติอย่างที่เราเคยทำก็อย่าคิดว่าเขาเองเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นการยื่นของส่งของให้กันเนี่ยนะครับบางคนอาจจะรับด้วยมือเดียวนะฮะแต่บางคนอาจจะถือว่าเออน่าจะรับสองมือนะครับบางคนคิดเยอะนะแค่มือเดียวมันรู้สึกเหมือนไม่ให้ความเคารพมันต้องสองมือสิ
3: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางคนถือถึงขนาดว่ามันจะต้องมีไหว้ด้วย
3: ไหว้ก่อนรับ
2: ไหว้ก่อนรับเหมือนกับที่เราสอนเด็กๆกันนะทำยังไงก่อนนะฮะแล้วก็ให้ของเด็กไปเด็กก็ไหว้ไหว้ยังไม่พอนะต้องสอนด้วยว่าต้องพูดคำว่าขอบคุณครับด้วยขอบคุณค่ะด้วย
3: อ
2: ันนี้คือสอนเด็ก
3: ๆครับ
2: แต่กับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะไม่ใช่เวลาที่จะมาสอนกันนะฮะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่คุ้นชินมาบางคนอาจจะรับด้วยมือเดียวด้วยความที่คิดว่าเป็นกันเองอะไรเงี้ยนะ
3: ครับ
2: แต่บางคนก็โอ้ถือเป็นเรื่องเป็นราวถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ให้เกียรติให้ความสำคัญกันเรื่องอย่างนี้แหละบางทีมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรนักแต่ว่าคนเอาไปคิดต่อเอาไปขยายผลกลายเป็นความบาดหมางกันนะคร
3: ับครับนะฮะง่ายๆนะจริงๆมนุษย์ไม่ควรที่จะบาดหมางกันง่ายๆ แต่สังเกตดิมีเรื่องกันทุกวันนะเด
2: ี๋
3: ยวนี้ตื่นเช้ามาลองเปิดข่าวดู
2: ครับ
3: นะ
2: ครับวันก่อนมีข่าวพระเหมือนกันนะฮะโอ้แล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวนู่นอยู่ทางต่างจังหวัดนะฮะเขาบอกพระอยู่วัดเดียวกันสองรูปฮะแล้วพระก็อาวุโสนะฮะหมายถึงว่ามีอายุพรรษาบวชมายาวนานนะ20กว่าปีฮะ
3: ครับ
2: 25ปีนะตามเนื้อข่าวบวชมา25ปีคือท่านน่าจะบวชตอนอายุเยอะพอสมควรแล้วเพราะว่าทั้งสองรูปเนี่ยอายุ70กว่าฮะ74 75แล้วก็แปลว่าน่าจะมาบวชตอนอายุ50หรือยังไง
3: ครับ
2: หรือว่าในอดีตเคยบวชเป็นเนรด้วยกันมาก่อนแล้วก็มาบวชอีกทีในตอนช่วง อายุมากๆก็ได
3: ้
2: พูดง่ายเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับแล้วก็วัดนั้นก็อยู่กันสองรูปนะครับก็ปรากฏว่ารูปหนึ่งนั้นก็เกิดความระแวงสงสัยว่าเอ๊ะปัจจัยในย่ามมันหายไปไหนนะครับแล้วก็ไประแวงไปสงสัยเจ้าวาดอีกรูปเพื่อนกันนี่เป็นเจ้าวาด
3: ครับ
2: เจ้าวาดก็ไปถามเจ้าวาดว่าปัจจัยของผมหายไปไหนท่านเห็นไหมอะไรยังไงนะครับท่านเจ้าอาวาสก็ไม่รู้ไม่เห็นนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ปักใจว่าน่าจะเป็นเจ้าอาวาสนี่แล้วมั้งเพราะว่าอยู่กันสองรูปมาในวัดนี้เนี่ยนะ
3: ครับ
2: ก็เกิดการปะทะทะเลาะกันนะวิวาทกันนะ
3: ฮะ
2: ครับวิวาทกันแล้ววิวาท
3: ไง
2: ใช่ครับก็ด้วยความที่เป็นยังเป็นปุถุชนคำว่าปุถุชนก็คือยังมีกิเลสนะฮะท่านก็ไม่ได้เป็นพระอริยะอะไรเนี่ยก็เมื่อถึงขั้นทะเลาะเริ่มจากวิวาทะก่อนเนี่ยนะวิวาทะก็คือคำพูดที่ปะทะกันนะวิวาทะก็คือใช้คำพูดต่อกันแบบรุนแรงนะพอคำพูดรุนแรงมันไม่พอไม่สาแก่ใจก็ ใช้ความรุนแรงทางกายใช้ความรุนแรงทางกายไม่พอก็หาตัวช่วยเป็นอาวุธนะฮะใช้มีดพระเลยทีนี้เนี่ย
3: ครับ
2: โอ้โหอ่านข่าวในมุมของชาวพุทธก็อาจจะรู้สึกหดหู่หัวใจสะท้อนสะเทือนหัวใจเหมือนกันนะครับแต่มองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นภาพฉายของความเป็นปกติของสามัญมนุษย
3: ์
2: นะครับ
3: ครับ
2: คือไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยนะครับถ้าตราบใดก็ตามที่เรายังมีกิเลสอยู่อ่ะมันก็มีเหตุการณ์อย่าง
3: นี้เกิดขึ้นมีสิทธิ์เกิดขึ้นแล้วสรุปตกลงหายไปไหนฮะสรุปได้ไหม
2: ไม่สรุปเลยเพราะว่าลงไม้ลงมือกันจนถึงขั้นว่าตำรวจตั้งข้อหาเลยนะครับอีกรูปหนึ่งอ่ะ
3: ทำร้ายร่างกาย
2: ทำร้ายร่างกาย
3: แล้วมีอาวุธ
2: อย่างหนักเลยนะเพราะว่าทั้งศีรษะก็โดนแถวคอเนี่ยก็โดนมีดพระเนี่ยนะ
3: ครับ
2: แล้วก็นิ้วเนี่ยเกือบจะขาด
3: โอ้นะ
2: เกือบจะขาดแบบนี้นี่เขาเรียกว่าการทำร้ายเพื่อให้ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัส
3: ครับ
2: และถ้าเกิดว่าไปอยู่ในโรงพยาบาลแอดมิดเกิน20กว่าวันเนี่ยเขาบอกว่าตั้งข้อหาพยายามฆ่าได้เลย
3: หมายความว่าเจ็บหนักเนี่ยนะ
2: เจ็บหนักแล้วถ้านอนโรงพยาบาลไปแอดมิดเกิน25วันหรือไงเนี่ยนะฮะตามเนื้อข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะก็อาจจะตั้งข้อหาใหม่ว่าเป็นข้อหาพยายามฆ่าเลยโอ้เรื่องใหญ่เลยนะฮะจากเรื่องเล็กๆนะฮะป
3: ั
2: จจัยก็ไม่ได้เยอะแยะอะไร
3: เพื่อนสู่เพื่อนเนี่ยนะ
2: ก็
3: ลายมันเป็นอะไรก็ไม่รู้
2: ใช่ครับแล้วตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุเนี่ยท่านก็ไม่ได้หนีไปไหนนะก็นั่งรออารมณ์ก็ยังคุกรุ่นอยู่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นใช่ไหมครับด้วยความบันดาลโทสะด้วยความไม่พอใจสังเกตนะฮะเวลาที่คนโกรธหรือโมโหเนี่ยจะมีความรู้สึกอะไรอะไรก็ดูไม่น่ากลัวเลยนะ
3: ครับ
2: นะฮะเห็นช้างเท่ามดเนี่ยว่างั้นนะ มาเลยมาเลยไม่มีปัญหาไม่กลัวหรอกอะไรเงี้ยนะแต่พอมันผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วเนี่ยโอ้โหมันเห็นผลนะเช่นต้องถูกดำเนินคดีต้องเสียค่าปรับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลที่สำคัญที่สุดต้องสลักเพศคือศึก
3: ต้องลาสิกขาเหรอฮะ
2: ต้องลาสิกขาเพราะว่าเป็นคดีฮะ
3: มีคดี
2: มีคดีนะครับสุดท้ายก็คงจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหอัตมาเนี่ยทำอะไรลงไปนะฮะฉันทำอะไรลงไปทั้งมิตรภาพที่สั่งสมมาตั้ง20กว่าปีก็แทนที่จะคุยกันดีๆได้หรือไม่ก็หาทางจบได้ด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่แบบนี
3: ้นะฮะบางทีโทษคนอื่นนะก็ไม่รู้ว่าใครเข้ามาตอนหยิบตอนไหนก็ไม่รู้ในเงินเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะล่องลอย
2: ต่อให้อยู่ด้วยกันแค่เพียง2คน2รูปเนี่ยนะฮะในวัดเนี่ยแต่ว่าช่วงที่รับตาคนซึ่งหมายถึงว่ารับตาเจ้าของด้วยเนี่ยนะเจ้าของมองไม่เห็นเนี่ยก็อาจจะมีเหตุ
3: การไม่โทษคนอื่นก็ดีเหมือนกันนะจริงๆรอก่อนก็ได้นะ
2: รอก่อน
3: เคยไปกราบหลวงพ่อท่านหนึ่งอยู่ที่กาญจนบุรีนะ
2: คร
3: ับ เงินหลวงพ่อก็หายบ่อยไม่หลวงพ่อนี่เคยพูดให้ฟังว่าที่โยมถวายไปบางครั้งก็หายไปหลวงพ่อจะต้องใช้เงินจำนวนนี้ไปรักษาตัวท่านก็เป็นเกี่ยวกับต่อมลูกหมากต้องเข้าเมืองไปก็ต้องให้ค่ารถค่าราคนที่ขับพาไปเนี่ยนะ
2: ครับ
3: หาอยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าท่านไม่เคยโทษใครเลยไม่รู้ใครเอาไปท่านบอกแค่นี้แต่ท่านรู้ในใจอ่ะคนที่อยู่รอบๆอ่ะมีอยู่ไม่กี่คน
2: นะอ๋อแม่รู
3: ้น่าจะเป็นหลานแต่แกก็ไม่เคยโทษหลานนะ
2: ครับก็ใช้ความนิ่งนะ
3: ใช้ความนิ่งไม่เคยโทษแต่บอกว่าหาย
2: ท่านอาจจะทำใจถึงขั้นว่าอ่ะถ้าเขามีความจำเป็นต้องใช้ก็คงจะมีแล้วก็ครั้งหน้าจะระมัดระวังในการเก็บรักษามากขึ้น
3: คือหลวงพ่อต้องระมัดระวังมากขึ้น
2: ทำนองนั้นนะครับ
3: ครับ
2: แบบนี้ก็พูดง่ายๆก็คือว่าหาวิธีการในการดูแลใจของท่านเองด้วยตัวท่านเองนะฮะมีวิธีเยียวยาดูแลหัวใจตัวเองแล้วก็เหมือนกับไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะระมัดระวังมากขึ้นก็แล้วกัน
3: ครับ
2: นะครับถ้าไม่ได้อยู่ในฐานะที่มั่นอกมั่นใจหรือไม่ก็ไปตัดสินเนี่ยนะเพราะถ้าเกิดตัดสินขึ้นมาแล้วถ้าเกิดไม่ใช
3: ่ครับ
2: อันนี้ก็เป็นโอ้โหเรียกว่าเป็นบาปร้อยบาปเหมือนกันนะที่บางคนถูกตัดสินไปแล้วทั้งที่ความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได
3: ้ครับ
2: ที่สำคัญเป็นการสร้างเวรนะฮะเป็นการสร้างเวรโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจ้าของเงินนะฮะที่หายไปเนี่ยนะฮะที่เงินหายไปเนี่ยก็อาจจะปักใจว่าคนใดคนหนึ่งทั้งที่ไม่มีหลักฐานนะไม่มีหลักฐานอย่างชัดแจ้ง
3: ครับ
2: แต่รู้สึกว่ามีเซนต์ เซนต์นี่เอาไปใช้เป็นหลักฐานไม่ได้นะ
3: ครับ
2: นะหรือแม้แต่การที่จะไปบอกกล่าวกับผู้คนต่างๆบอกว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าคนนี้แหละเพราะดูท่าทางมีพิรุธนะครับ
3: อยู่ใกล้ผมสุด
2: อยู่ใกล
3: ้อยู่ใกล้สุดแล้วคนเนี้ย
2: นะครับสุดท้ายก็อย่างน้อยต่อให้จับไม่ได้ไล่ไม่ทันแต่เราปรับปรำไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ก็เสียหายแล้วนะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับหลายคนนะฮะที่เคยมีเงินทองของหายไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้สุดท้ายของนั้นก็ยังอยู่นะแต่อยู่อีกที่หนึ่ง
3: ผมเคยเลยประสบการณ์ตอนนั้นผมเริ่มศึกษาพระเครื่องใหม่ๆตอนนั้นจำได้เลยรุ่นพี่พาไปดูพระที่ร้านคุณลุงคนหนึ่งนะโอ้แกก็โชว์ใหญ่เลยนะโอ้ยลุงมีนี่ดู
2: ของดี
3: เสร็จแหมเราก็อยากดูเราอยากศึกษาใช่ไหมว่าเหรียญแท้เป็นยังไงของแท้เป็นยังไงสุดท้ายดูเสร็จก็ขอบคุณลุงแล้วก็กลับอีกสองวันลุงโทรมาหารุ่นพี่บอกเฮ้ยพระแกหายน้องนายเอาไปแน่เลยบอกอย่างนั้นเลยนะ
2: อ๋อคุณลุงคนนั้นน่ะนะ
3: สงสัยน้องนายเอาไปแน่เลย
2: เพราะว่า
3: เราก็เสียสิเราไม่เอาฮะ
2: หายในช่วงนั้นพอดีเหรอ
3: หายในช่วงจังหวะนั้นพอดี
2: โอ้โห
3: ปรากฏว่าอีกไม่นานโทรมาใหม่บอกว่าพระเจอแล้วอย่างนี้ก็มีด้วยนะ
2: ดี
3: ประสบการณ์ตรงเลยผมเจอแล้ว
2: ยังไม่ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลหรือไม่ก็ฟ้องร้องกัน
3: สมัยก่อนไม่มีกล้องวงจรปิดถ้ามีกล้องก็มันก็ชี้ชัดได้มากขึ้นว่าเราไม่ได้เอาไป
2: ใช่ครับในเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะเกิดขึ้นในสังคมบ่อยๆด้วยความคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนอย่างนั้นน่าจะเป็นคนอย่างนี้นะฮะหรือจะน่าจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะฮะคือเรา มนุษย์ปุถุชนเราเนี่ยบางทีเผลอไปตัดสินนะ
3: ครับ
2: ตัดสินคนทั้งที่ก็ไม่รู้แน่แก่ใจหรอกนะครับว่าเขาเป็นคนอย่างไรอัธยาศัยใจคอจริงๆเป็นอย่างไรนะครับบางคนตัดสินเพียงเพราะเขาหน้าตาไม่ค่อยยิ้
3: ม
2: นะครับก็มองว่าเป็นคนหยิ่งก็มีนะนะครับหน้าไม่ค่อยยิ้มนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีก็มี
3: ครับ
2: บางคนหน้าเนื้อใจเสือยิ้มแย้มแจ่มใสดูเหมือนเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่เอาความจริงๆกลายเป็นคน เลือดเย็นเหมือนกันนะเป็นคนดุร้ายเป็นคนโหดร้ายก็มีเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักว่าใครเป็นใครใครเป็นอย่างไรนี่เขาบอกว่าต้องรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน
3: ครับ
2: ในยามมีทุกข์ในยามมีภัยในยามมีอุปสรรคจึงรู้ว่าใครคือคนกล้าหาญใครคือคนที่พึ่งพาอาศัยได
3: ้ครับ
2: นะครับนี่แหละปัญญาของมนุษย์เนี่ยก็จึงบอกว่าต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยการเรียนรู้ทั้งจากประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วก็ประสบการณ์จากผู้อื่นที่อาจจะถ่ายทอดไว้เป็นรูปแบบของหนังสือหรือบอกเล่าเป็นประสบการณ์ชีวิตการได้ฟังมากๆที่เรียกกันว่าเพราะหูสูตรเนี่ยนะครับจึงได้ตัวอย่าง
3: ครับ
2: นะตัวอย่างมาเทียบเคียงแล้วก็จะได้คิดว่าเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้มีตัวอย่างมากมายในการช่วยตัดสินใจนะคร
3: ับครับฟังบทเพลงกันสักหน่อย
2: วันนี้นำบทเพลงเพราะๆนะเพลงดังในอดีตเป็นเพลงที่มีความหมายในการชื่นชมความงดงามเปรียบได้กับเพชรที่หยาดลงมา
3: ครับ
2: เนี่ยชื่อเพลงอะไรฮะ
3: หยาดเพชร
2: หยาดเพชรครับ

0: บทเพลงหยาดเพชรครับ
1: เป็นเพลงเพราะๆนะครับ
0: ครับ
1: ฟังในยามเช้านี่ไงอารมณ์ดีนะ
0: นี่เพลงทองต้นฉบับเลยนะบทเพลงเก่าๆที่หลายท่านก็ยังคงคิดถึงนะครับขึ้นชื่อว่าเพชรนะฮะเป็นของที
1: ่เลอค่าครับ
0: นะฮะเป็นกะรัตเนี่ยนะฮะเขาเรียกเพชรเป็นกะรัตใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าทองก็หนักเป็นน้ำหนักเป็นบาทนะฮะเดี๋ยวนี้บาทเดียวนี้ก
1: ็ใกล้ๆ70,000
0: ประมาณ70,000
1: ครับ
0: บวกลบนะครับเพชรมีค่ากว่าทองใช่ไหม
1: ด้วยความรู้สึก แต่เวลาเอาไปขายเนี่ยสู้ทองไม่ได
0: ้เออเหรอฮะ
1: เวลาขายคืนเนี่ยนะ
0: ครับโดยความยากที่จะมียากที่จะหาก็กลายเป็นของที่มีมูลค่าไปโดยปริยายนะครับปัญญาได้ชื่อว่าเป็นเพชรนะเพราะว่ามีความคมนะครับสามารถที่จะตัดอุปสรรคตัดปัญหาต่างๆไปได้และปัญญายังถูกเปรียบเทียบเป็นแสงสว่างนะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
1: ครับ
0: เวลาที่คนมีปัญหาก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมืด8ด้านมองไปทางไหนก็ไม่เห็นทางออกมองไปทางไหนก็ไม่เห็นทางไปแต่สำหรับคนมีปัญญามันเหมือนสว่างไปหมดใช่ไหมฮะเพราะมองเห็นช่องทางออกไปทั้งนี้ก็ได้ไปทั้งนี้ก็ได้หรือถอยหลังไปก็ได
1: ้ครับ
0: ก้าวต่อไปจะพังถอยหลังก็ชื่อว่าก้าวไปเนี่ยบางคนที่เป็นหนี้เป็นสินเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วไม่ค่อยทุกข์เขาบอกว่าก็ไม่ยากอะไรก็แค่ขายทรัพย์สินที่มีอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปเริ่มต้นใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าไปมัวกอดเอาไว้เนี่ยเป็นหนี้เป็นสินกอดเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าจุดจบมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็มีแต่ความเครียด
1: ครับ
0: บางครั้งก็ต้องตัดสินใจอ่ะ
1: ก็ต้องยอมก็เนี่ยต้องยอมเจ็บเนื้
0: อ
1: นะ
0: ยอมเจ็บเนื้อ
1: ครับ
0: นะครับเพื่อที่จะได้กลับไปตั้งหลักใหม่ไม่มีปัญหาถ้ามันรีเซ็ตได้ถ้ามันกลับไปตั้งต้นใหม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเหมือนกับเหตุการณ์ที่พิษเศรษฐกิจฟองสบู่แตกตอนนั้นนะฮะเจ้าของกิจการบริษัทห้างร้านต่างๆมากมายปิดกิจการลงไปขายแซนด์วิชอย่างเง
1: ี้ยครับ
0: ตั้งเนื้อตั้งตัวไม่กี่ปีกลับมาพังงาดได้อีก
1: เป็นไปได้นะครับก็ทางออกก็คือว่าอาจจะมีคอนเนคชั่นเก่าๆที่พร้อมที่จะสนับสนุน
0: ขอเพียงแต่อย่าไปทำอะไรอย่างอื่นที่เป็นเหตุทำให้ล่มจมหนักไปกว่าเดิม
1: ครับ
0: นะครับเช่นไปทำผิดกฎหมายนะฮะกะว่าจะไปเอาเงินสีเทามาเพื่อจะมาสร้างเนื้อสร้างตัวคือจมไม่ลง
1: ครับ
0: นะครับอย่างนั้นก็จะหนักไปกว่าเดิมนะครับอีกสักเพลงหนึ่งแผ่นดินไม่ไร้
1: เท่าใบพุทรา
0: ครับเชิญฟังครับ

0: มาถึงช่วงท้ายของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชานี่ครับบทเพลงแผ่นดินไม่ไรเท่าใบพุทธานะฮะน่าจะเป็นเพลงให้กำลังใจนะ
1: ครับ
0: คือแผ่นดินมันยังกว้างใหญ่ก็ยังมีทางไปอยู
1: ่
0: มันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไม่ได้แคบขนาดนั้น
1: ครับ
0: อยู่ตรงนี้มันไม่ไหวก็ก้าวไปสักก้าวอาจจะดีขึ้นก็ได
1: ้นะบางคนก็มีดวงที่จะถูกเขาเรียกถูกอะไรนะถูกสถานการณ์บังคับอ
0: ่
1: ะให้ย้ายที
0: ่
1: นะย้ายไปแล้วก็เจริญเติบโตยิ่งกว่าเด
0: ิ
1: มก็มี
0: นะบางคนอาจจะโอ้โหเสียอกเสียใจใช่
1: ไ
0: หมถูกปรับ
1: ไม่อยากไปแล้ว
0: ไม่อยากไปเลยสถานที่แบบนั้นเมืองแบบนั้นจังหวัดแบบนั้นแต่ไม่แน่ไปแล้วอาจจะได้เจอกัลยาณมิตรไปเจอเพื่อนที่ดีเพื่อนที่แท้ตรงนั้นก็ได้นะครับเพราะนั้นหลายคนที่อาจจะเคยแบบเหมือนกับถูกปรับย้ายไป
1: ครับ
0: นะฮะเหมือนกับตัวเองมีโทษมีทันถูกปรับย้ายไปอยู่ในที่ที่มันกันดารแต่หารู้ไม่ว่าอาจจะไปอยู่แล้วเนี่ยที่กันดารเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่ที่โอกาสจับจ่ายใช้สอยมันมีน้อยกลายเป็นว่าประหยัดเข้าไปอีก
1: ครับ
0: อยู่กับวิถีเดิมๆได้มีวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นอย่างนี้ก็มีนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่ที่ว่าเราจะพร้อมเลือก
0: ครับ
1: พร้อมเลือกพร้อมรับนะ
0: ใช่ครับถ้าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่ามันเลี่ยงไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็รับนะรับมาแล้วเป็นไงฮะก็หามุมที่ดีที่สุดในมุมนั้นๆอันนี้คือวิถีของการใช้ปัญญาซึ่งหลายคนก็ผ่านวิกฤตเหล่านั้นมาได้ด้วยแสงแห่งปัญญามาแล้วนะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้นะครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสารสด
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่อง

0: พระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแมกไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสุภมาศสั่งเอาผิดผู้รับเหมาบ้านน็อกดาวเก๊ของไม่ตรงปกผิดสัญญาเสียหายกว่า30ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบต้องมี
4: เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: สุภมาสังฟันผู้รับเหมาบ้านน็อกดาวเก๊ของไม่ตรงปกผิดสัญญาพร้อมส่งทีมสคบเร่งตรวจสอบดำเนินคดีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้รับรายงานกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสั่งซื้อบ้านน็อกดาวจากผู้ประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วไม่ได้ตามมาตรฐานที่โฆษณาไว้โดยผู้เสียหายมีการโอนเงินกว่า 240,000 บาทให้ผู้ประกอบการแต่เมื่อใกล้ครบสัญญาตัดได้เพียงโครงบ้านทั้งยังพบผู้เสียหายในกรณีเดียวกันอีกมากกว่า50รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า30ล้านบาทจึงได้สั่งการให้สคบติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดให้เร่งตรวจสอบและติดตามให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทันทีซึ่งกรณีที่ประชาชนเดือดร้อนจากการซื้อบ้านน็อกดาวน์แล้วไม่ได้บ้านตามสัญญาหรือสินค้าไม่ตรงปกเช่นนี้สคบจะเข้ามาช่วยเหลือได้3แนวทางได้แก่รับเรื่องร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยให้คู่กรณีเจรจากันหากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จสคบจะดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคให้ฟรีผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและไม่ต้องสู้คดีคนเดียวและสคบมีบทบาทในการกำกับให้สัญญาเป็นธรรมในกรณีจ้างก่อสร้างทั้งนี้บ้านน็อกดาวน์ผู้ประกอบการต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนอาทิโครงสร้างแบบบ้านวัสดุที่ใช้สัญญาซื้อขายหากประชาชนเดือดร้อนสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอป OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศยศสวัสดิ์องค์ประภาสเลยงั้นครับ
4: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนคนสุขภาพดีร่วมเติมเลือดให้เต็มคลังช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
6: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรุจใจชัยวณิศรีผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตซึ่งยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนและให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายจึงจะทำให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานงานบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศกับแคมเปญสุดพิเศษครั้งใหญ่แห่งปีสวยทั้งกายทั้งใจสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าตั้งแต่วันนี้25พฤษภาคมจนถึง29พฤษภาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังพร้อมรับBeauty Safe แบรนด์ดังเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
4: ติดตามสภาพอากาศประจำวันนี้ค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
7: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติ

0: มีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาตินึงก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะยอดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันแรกทะลุ24ล้านสิทธิ์คงเหลือกว่า5ล้าน8แสนสิทธิ์ด้านนายเอกนิติยืนยันช่วยให้เกิดการหมุนเวียนแก้วิกฤตเศรษฐกิจประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กผุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: เอกนิติปลื้มประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกมากกว่า24ล้านสิทธิ์ยืนยันระบบ AI นกกระซิบช่วยให้ร้านค้าบริหารจัดการร้านได้ดีขึ้นคุณอิฐคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
11: นายเอกนิตินิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงผลการตอบรับของโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกว่ามีการลงทะเบียนของประชาชนเข้ามาเป็นจำนวนมากมากกว่า24ล้านสิทธิ์พร้อมขอบคุณคนไทยที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีล่าสุดยังเหลืออีกกว่า 5.8 ล้านสิทธิ์ส่วนในฝั่งของร้านค้าหรือฝ่ายของผู้ขายที่มีการลงทะเบียนมาแล้วประมาณ 9.7 ล้านร้านค้าที่เป็นโครงการในรัฐบาลต้องการเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนในส่วนของผู้ซื้อที่เป็น